0: เก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกพร้อมขอให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของคนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่เฉพาะรัสเซียเท่านั้นยังรวมถึงประเทศอื่นที่มีความเสี่ยงแต่เชื่อมั่นว่าทุกประเทศมีมาตรการป้องกันการคุกคามเป็นอย่างดีขณะเดียวกันหากประชาชนทุกคนปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยของแต่ละประเทศก็เชื่อมั่นว่าจะได้รับความปลอดภัยพร้อมขอให้ระมัดระวังหากมีความเสี่ยงสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในพื้นที่ได้ส่วนการพบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษได้มีโอกาสพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในต่างประเทศทั้งหมดและระบุตรงกันว่าจะทำหน้าที่ปกป้องประเทศของตนเองโดยขอให้ประชาชนคนไทยไม่ต้องกังวลเพราะทุกการพูดคุยเป็นการหาแนวทางแก้ปัญหาประกอบกับไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปได้ตลอดกาลดังนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายหรือทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้มากที่สุด
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจผลจากการที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งจะทำให้ภาพรวมการลงทุนและเศรษฐกิจไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น
2: นายศิรศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองว่าการที่สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งถือเป็นข่าวดีและเป็นผลประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายที่จะคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพและที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยที่ค้างอยู่รวมถึงจะทำให้การพลังงานดีขึ้นแต่เมื่อทิศทางดีขึ้นแล้วจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานสำรองเพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริกาและรัสเซีย
3: ที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยก็คือการที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้มีการเดินเรือโดยเสรีอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ระบุว่า3 วันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารอคอยมานานเพราะว่ายังมีเรือไทยที่ค้างอยู่นะครับแล้วก็เรือสัญชาติเดิมเนี่ยที่ค้างอยู่จำนวนมากมันก็คงจะทำให้สถานการณ์เรื่องพลังงานดีขึ้น
2: ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินว่าการลงนามข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะทำให้ภาพรวมของบรรยากาศการลงทุนและเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงได้ในระยะสั้นแต่จะไม่ลดลงไปมากเท่ากับระดับเดิมเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เสียหายนั้นคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูอีกประมาณ 2-3 ปีซึ่งไทยยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
4: ในภาพรวมน่าจะได้บรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับในเรื่องของผลกระทบราคาน้ำมันก็อาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงไปเยอะเท่าเหมือนเดิมเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปเยอะกว่าจะฟื้นมาได้ก็อกใช้เวลาอีก 2-3 ปีเพราะฉะนั้นก็ในเชิงเศรษฐกิจเราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
2: เช่นเดียวกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มองว่าการคลี่คลายความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางจะช่วยลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกได้ในระดับหนึ่งแต่ยังต้องติดตามรายละเอียดและผลการดำเนินการตามข้อตกลงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง60วันข้างหน้าซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ขณะที่ไทยยังคงต้องขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กันไปโดยกระทรวงพาณิชย์จะยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการกำกับดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพการสนับสนุนเกษตรกรและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือความผันผวนจากปัจจัยภายนอก ชวิสาประทุมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤตนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570จำนวน 3.788 ล้านล้านบาทโดยในสัปดาห์หน้าจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนจะนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามลำดับนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่เคยคาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยหน่วยงานที่มีการโอนงบประมาณกลับคืนมาสูงสุดในระดับหลักหลายพันล้านบาทอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมไว้เป็นเงินสำรองสำหรับการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1วงเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1ภายในวงเงินลงทุน 2,150 ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นการลงทุนใหม่และการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านโครงการดังกล่าวครอบคลุมเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ4ปีคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2572ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แม่สอดและมุกดาหารซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์กับประเทศเพื่อนบ้าน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA ปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
0: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวยกระดับมาตรฐานสินค้าส่งตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวภายหลังได้รับข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวบรรจุขวดบางส่วนที่มีราคาจำหน่ายต่ำผิดปกติ และอาจมีการแสดงฉลากไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลอาทิการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบกับผลผลิตการกำกับดูแลฉลากสินค้าและการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง9แห่งตรวจสอบซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งนี้แม้มาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อราคามะพร้าวโดยตรงแต่จะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อสินค้ามะพร้าวไทยในระยะยาว
5: เรื่องแรกเลยก็คือว่าต้องกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้าต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่าอันไหนที่แท้ไหนที่ไม่แท้อันไหนคือน้ำเปล่ามาผสมอีกอันนึงที่สำคัญมากๆก็คือฉลากถ้าฉลากเนี่ยเขียนว่า 100% แล้วไม่ 100% นี่ถือว่าหลอกลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกจุดเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูว่าจุดไหนที่ทำให้เกิดปัญหา
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่หมู่4อบต.กำมลาตำบลกำมลาอำเภอกระทู้จังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดสุรินทร์ที่โรงเรียนบ้านสนูตำบลนรงอำเภอศรีนรงจังหวัดเชียงรายที่หมู่3บ้านหนองป่าโกตำบลหนองป่าโกอำเภอดอยหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดชะอวดตำบลบ้านชะอวดอำเภอจุฬาภรณ์จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินค่ะขณะนี้กพท.ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำ power bank ขึ้นเครื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของ ICAO โดย power bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะในสัมภาระติดตัวเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องห้ามชาร์จ power bank หรือใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระหว่างเที่ยวบินและห้ามเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะต้องเก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงง่ายเท่านั้นนอกจากนี้ power bank ต้องมีการระบุความจุชัดเจนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารทุกคนและการเดินทางทางอากาศโดยรวมค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of Wood มาเราใช้สิทธิ์โหวต
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวานนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์คณะรัฐมนตรีของอิสราเอลต่อกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางและพยายามกล่าวโจมตีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งถือเป็นผู้นำประเทศเพียงคนเดียวที่มีความเห็นอกเห็นใจอิสราเอลและหากว่าตัวเขาเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีอิสราเอลจะไม่กล่าวโจมตีพันธมิตรที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวนายเจดีแวนส์ยังเน้นย้ำว่าอาวุธยุทโธปกรณ์กว่า2ใน3ที่ใช้ในการป้องกันประเทศของอิสราเอลล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของชาวอเมริกันและเป็นเงินภาษีประชาชนชาวอเมริกาทั้งสิ้นซึ่งสหรัฐจัดสรรความช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลคิดเป็นมูลค่าราว 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อถ้อยแถลงดังกล่าว
2: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ประณามบรรดาผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ได้แก่ญี่ปุ่นอังกฤษและสหรัฐสำหรับข้อเรียกร้องที่ให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นวาระที่ไม่อาจย้อนกลับคืนและไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงนางคิมโยจองยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอาวุธนิวเคลียร์ถือเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการปกป้องอธิปไตยและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสันติภาพตามกฎหมายของเกาหลีเหนือที่มีไว้เพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นพร้อมเตือนว่าใครก็ตามที่พยายามจะละเมิดผลประโยชน์หลักของประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองจะถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและจะชักนำหายนะมาสู่ตนเอง
1: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย202รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว875รายซึ่งคิดเป็นอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ23ทางด้านนายแพทย์เวสซัมมันคูลาแห่งแอฟริกา CDC กล่าวว่าสถานการณ์ที่น่ากังวลในเวลานี้คือการติดตามผู้ที่สัมผัสกับเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหลายจังหวัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของ DR คองโกอาทิอิตูรีนอร์ทคิวูและเซาท์คิวูกำลังเผชิญกับความขัดแย้งและการพลัดถิ่นครั้งใหญ่จนทำให้การตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างยากลำบากทั้งนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาโดยเฉพาะแพร่ระบาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูกันดาซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีถึงจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้
2: องค์การอาหารและเกษตรหรือ FAO และโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ WFP ออกแถลงการร่วมเมื่อวานนี้โดยร้องขอเงินสนับสนุนจำนวน202ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนกว่า8ล้าน8แสนคนใน22ประเทศอาทิเคนยาซูดานและยูกันดาประเทศเหล่านี้กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงของผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งอุทกภัยและพายุรุนแรงในหลายพื้นที่ของทวีปแอฟริกาเอเชียภูมิภาคแปซิฟิกลาตินอเมริกาและแคริบเบียนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กเสมอกับแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1สำหรับวันนี้กลุ่ม A เม็กซิโกเจอกับเกาหลีใต้เวลา8นาฬิกาและกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาเจอกับออสเตรเลียเวลา2นาฬิกา วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกที่สนามนี้แพ้ยูเครนมาในเกมแรก 2-3 เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับบัลแกเรียทีมอันดับ20ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป 3-0 เซต 25-22 25-20 25-17เก็บชัยชนะเป็นนัดแรกพร้อมคว้าอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ14สำหรับนัดต่อไปวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นาทีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบ2ชายเดี่ยวกัจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไคเฮินฮวนจากมาเลเซียไปแบบขาดลอย 2-0 เกม 21-10 21-9 แล้วก็รอบปั่นรองชนะเลิศไปพบกับหวงยู่ไคมืออันดับ67ของโลกจากไต้หวันขณะที่หญิงเดี่ยวต้นรักแซ่เหงมืออันดับ76ของโลกพ่ายให้กับคิมกาอึนมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ18ของโลกจากเกาหลีใต้ 0-2 เกม 13-21 20-22 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกคนชนะคู่

0: หรือ CCA ระหว่างวันที่ 25-30 มิถุนายนนี้ที่กรุงปักกิ่งนับเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างวงการกีฬาของไทยกับจีนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากีฬาจักรยานร่วมกันในระยะยาวและเป็นการยกระดับกีฬาจักรยานของทั้งสองชาติให้มีมาตรฐานชัดเทียมภูมิภาคอื่นของโลกต่อไปโดยจากนี้จะส่งนักปั่นประเภทลู่ชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินเพื่อปรับตัวกับสนามแข่งขันมาตรฐานเดียวกับเอเชียนเกมขณะเดียวกันยังขยายความร่วมมือสู่การพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนจักรยานของเอเชียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง76เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 16:56 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร12เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคการกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
2: 1นาทีกับกปท.
3: กรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยให้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถจักรยานยนต์มีความมั่นคงแข็งแรงไม่บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทรงตัวหรือการควบคุมรถนอกจากนี้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างต้องมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานเช่นจุดยึดพ่วงที่มั่นคงระบบห้ามล้อที่สามารถลดความเร็วหรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัยรวมถึงอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงที่ช่วยให้ผู้ร่วมใช้ทางสามารถสังเกตเห็นตัวรถได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือในสภาพแสงน้อยอันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเฉี่ยวชนและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถบนท้องถนน โดยให้จดทะเบียนเป็นประเภทรถจักรยานยนต์

0: รย.12ลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยมีอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง150บาทโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามแนวทางดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อให้มีการกำกับควบคุมให้สอดคล้องกับบริบทการใช้ชีวิตของประชาชนส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้รถเศรษฐกิจชุมชนประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าต้นปรือปรือเขียนปลอปลารอเรือสระอืออ่างปรือที่รู้จักกันทั่วไปเป็นกกชนิดหนึ่งนิยมเรียกต้นปรือเจริญเติบโตในพื้นที่ชุ่มน้ำขึ้นตามหนองน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยต้นสูงประมาณ 1-2 เมตรใบยาวแบนมีดอกรูปทรงกระบอกคล้ายธูปต้นปรือมีประโยชน์หลายอย่างเช่นเป็นพืชสมุนไพรรากช่วยบำบัดน้ำเสียและกันหน้าดินพังทลายหน่ออ่อนกินได้ต้นใช้ทำปุ๋ยใบใช้ทำเครื่องจักสารมุงหลังคาหรือทำจั่วเรียกว่าจั่วใบปรือแม้ในปัจจุบันใช้ไม้หรือปูนทำแทนก็ยังเรียกว่าจั่วใบปรือเยื่อของต้นปรือใช้ทำกระดาษเป็นต้นอัคราพิธานศัพท์กล่าวว่าปรือเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่ามีใบยาวประมาณ3นิ้ว
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนดอนหอยหลอดตอนที่2ดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามเป็นแหล่งผลิตหอยหลอดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดช่วงน้ำลงของทุกวันจะมองเห็นสันดอนทรายและสัตว์น้ำหลากหลายชนิดวิธีการเก็บหอยหลอดคือการนำปูนขาวไปหยอดบริเวณรูของหอยหลอดหอยหลอดจะพุ่งตัวออกจากรูโผล่ขึ้นมาให้จับต้องรีบเก็บใส่ภาชนะมิฉะนั้นหอยหลอดจะมุดดินหนีลงไปอยู่ลึกกว่าเดิมสิ่งที่ควรระวังคือไม่ควรสาดปูนขาวลงบนสันดอนเพราะจะทำให้หอยที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นตายหมดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram

0: Radio, freshen up.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านทางบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ์
1: ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย
2: ์ละครวิทยุคณะ

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: จริงไหมจะน่าไอ้ไม้ขั้วมาจากไหนครับ
2: ก็แรกเริ่มเดิมทีในเกลือก็เป็นเพียงลูกจ้างผลงานดีขึ้นก็ได้รับความไม่วางใจและก็เลื่อนตำแหน่งไปเรื่อยๆจนถึงผู้จัดการบริษัทอีตอนนี้ล่ะมันสำคัญไอ้ปีแรกกิจการมันก็ดีอยู่พอปีต่อๆไปปรากฏว่าเสมอตัวมั่งขาดทุนมั่งบ่อยเข้าบริษัทก็จะเจ๊งเขาก็ขอซื้อบริษัทต่อไปเรื่องมันก็แค่นี
1: ้บริษัทเจ๊งแต่ได้เกิดกล้วยด้วยครับ
2: ก็ทำนองนั้นไง
1: แปลว่าได้เกิดโกงมาครับ
2: เรื่องนี้ฉันไม่ได้พูดนะบักจอน
1: แต่บักจอนมันหูได้น่ายว่าสมือนี่ถ้าบักจอนเอาไปขายเฮเซียจุ่ย2เม็ดนั่นก็เฮงช่วยที่สุดครับถึง 2,000 หาหรือ 3,000 แต่ได้เกิดให้แค่พันหาครับ
2: ดีกว่าอยู่ว่างๆไม่ใช่หรือบักจอน
3: มาแล้วมาแล้วต้มยำหอนหอน
2: วาง
3: แล้ว
2: กลิ่นหอมจริงเลยนะไม่เลวนี่บักจันชิมหน่อยได้มั้ย
3: ระวังนะนายมันหอนนะนาย
2: แม่ฝีมือไม่เลวน้ำแกงมันหวานใส่อะไรหรือเปล่าเนี่ย
3: เปล่านายมันก็หวานในตัวของมันเอง
2: ฉันขอลองเนื้อสักหน่อยเนื้ออะไรรสไม่เลวกระดูกมันนิดเดียวนะ
3: อร่อยมากบ่นาย
2: อร่อยอร่อยเอาสิบักจอนอ่ะ
1: ครับแซ่บมากเนาะนายเนาะ
2: ยังไม่ได้ตอบฉันเลยว่าใช้เนื้ออะไรทำมันถึงได้หวานโดยไม่ต้องเติมอะไร
3: เพราะบอกดิล่ะว่าเนื้ออีหยัง
1: สนใจเห็นอย่างนายมันแสบก็กินกันไปเถอะบ่ตายดอก
2: อ้าวก็เผื่อฉันจะจำไปทำกินมั่งไงล่ะ
1: อ้าวผมบอกให้ก็ได้ครับเนื้อหนูครับ
2: ฮะเนื้อหนูเหรอ

0: เป็นไงวะกล้วย
1: มันอยู่ที่กระท่อมไอ้บักจนวะ
0: ไอ้จนนี่หาเรื่องเก็บตัวซะแล้วไปล่ะมันทำอะไรกันวะ
1: กินเหล้า
0: แล้วนี่เราจะเอายังไงวะกล้วย
1: ก็คำสั่งเพียงแค่เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของมันเท่านั้นนี่หว่า
0: เอามันไว้ทำไมให้ยุ่งยากวะ
1: ก็ไปถามเจ้านายสิเว้ยไอ้ตอนนี้ก็ตอบไปได้ไม่ถูกเหมือนกันน่ะเขาให้เวลามัน3วันไม่ใช่เหร
0: อก็ต้องมานั่งตามมันอยู่อย่างนี้ตลอดไปแล้วไงวะ
1: ทำไงได้ล่ะ
0: งั้นเองก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วสิเฝ้าเรื่องนี้เรื่องเดียว
1: ให้เด็กๆมันคอยดูก็ได้เว้ยข้าไปจะไม่ต้องเฝ้าในวะ
0: เรื่องว่าเองจะต้องคุมด้วยตัวเองตลอดเวลา
1: โนโน
0: ไอ้งั้นไปหาเหล้าล้างปากโว้ย
1: ได้แต
0: ่อ้าวได้แล้วทำไมต้องแต่ด้วยเหล้า
1: ง่ายนิดเดียวใครจ่ายค่าของใจตรงนี้แหละ
0: นี่เองไม่มีเลยหรือไง
1: ก่อนโน้นมีแต่ไปหยอดกระดูกเต้นมาร้อนก็เกือบพันหมดต่อ
0: ทุยโถ่เฮ้ย
1: เป็นฝอยเลยเว
0: ไปไปไปเฮ้ยค่าจ่ายเอง
1: ก็ยังชั่วหน่อยเสร็จแล้วจะได้ไปรายงานเรื่องไอ้โอ้ยด้วย
0: ข้าก็ไม่มีเลี้ยงมากแล้วนะเอาพอหอมปากหอมคอไป
1: นะไหนก็ไปไหนก็ไปจะว่าจะเลี้ยงที่อ่อยจังเสียง

0: เป็นจังใดได้พ่อหัวต้มย่ำหนูบ่อ้วกแตกบ
1: ่มันหนูอะไร
2: หนูผูกครับมักจันนั้นไปจับมาครับ
1: ไม่เลวนี
0: ่ฮะนายบ่อ้วกแตกหรอกเหร
1: อถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้อ้วกแตกมั้งแต่ชีวิตในคุกเนี่ยมันสอนให้ฉันต้องอดทนทุกอย่างคือกินง่ายนอนง่ายเพราะถ้าทำตัวเป็นคนอยู่ยากกินยากมันก็ไปไม่รอด
2: ก็ดีนายอยู่ไงกินไงเป็นเรื่องสบายที่สุด
1: เออใช่
0: แล้วพัดเพชรละนาย
1: ทำไมล่ะ
0: มันแซ่บบออ
1: ืมมันก็ไม่เลว
0: ข้างคก
1: อ่ะงั้น เอ้นี่แกหลอกฉันกินหลายอย่างเหลือเกินวันนี้เออแล้วพริกตำราทำหมดหรือยังเนี่ย
2: ผมมันคนอีสานนะครับอยู่ไงกินไงตั้งสั้นหลังอยู่บ่หลอดหรอกนาย
1: จริงบังเอิญฉันได้ไปศึกษาต่อก็ชักจะชินๆกับเรื่องพวกนี้มันก็เลยเฉย
2: ๆแล้วนายเห็นตรงไหนครับ
1: อะไรล่ะอ๋อเห็นจะต้องอยู่ต่อไปละมั้ง
2: นายอย่าเสียงเห็นยังขนาดข้าวที่แล้วนายว่านายบ่ผิดแต่นายก็ติดคุกได้แล้วนี่เขาประกาศบ่ให้นายอยู่นายจะอยู่เห็นยังครับ
1: ฉันก็ไม่เข้าใจนะว่ามันเรื่องอะไรกันทำไมจะต้องมาบีบคั้นเอากับฉันฉันไปทำอะไรให้ใครทำไมคนอื่นก็ทำมาหากินกันโครมได้อย่างบักจ้อนเป็นต้นฉันไม่เคยคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้นะ
2: แต่นายก็บ่น่าเสี่ยงได้ครับคือเฮาหูอยู่เต็มอกว่าเฮาบ่มีทางต่อสู้ครับ
1: อยากรู้ความจริงเขามาทำอย่างนั้นแล้วได้อะไรนี่เมื่อคนอย่างฉันสิ้นไร้ไม้ตอกมันเริ่มมาตั้งแต่จะฆ่าฉันในคุกที่กรุงเทพนั่นเจอคนที่ขี่รถมาส่งฉันถูกตีหัวมันข่มขู่กันทุกด้านไปเลยนะนี
2: ่ได้สิไปเอาความจริงจากใสครับ
1: อ้าวอันนี้ก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันฮะแต่ใจมันอยากจะรู้ก็มันเป็นการเสี่ยงดวงหรือวัดดวงก็แล้วแต่สิ่งที่ฉันอยากได้คือความจริง
0: หมายความว่านายจะคุดพร้อยอยู่นี
1: ่ฉันคิดว่าควรจะทำอย่างนั้น
2: เอาแล้วนายจะไปอยู่ใสครับคือว่าทุกคนมาต้อนรับ
1: โอ้ยที่ไหนๆก็ได้เรื่องนี้บักจ้อนไม่ต้องห่วงหรอกนะผู้ชายมันไม่เหมือนผู้หญิงหรอก
0: เอ๊ชักห่วงนาย
1: ไม่ต้องห่วงฉันหรอกมากินเหล้ากันต่อดีกว่านะเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันในเมื่อฉันก็ไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วนี่ทำไมจะต้องไปกลัวแต่ถ้าดวงมันจะซวยจะตายซะที่นี่ก็ช่างมัน
0: ปานนี้แล้วนายสิไปนอนมองใด
1: ฮะ
0: นอนซะที่นี่ก็แล้วกันนะพ่อนะ
2: ขันมันจำเป็นก็เอาเถอะครับนาย
1: ขอบใจเมาแล้วก็ไม่รู้เรื่องเอากินกันก่อนดีกว่านะเอากินต่อ

0: ่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตราเมื่อรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกต

0: เนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

0: จ้าโอ้ยมันมาทำไมมันออกจากคุกไปแล้วมันไปแล้วมันก็ไม่น่าจะย้อนกลับมาอีกเนี่ย
1: นั่นสิคะคุณเกริกรักแรกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่เมื่อเรื่องมันจบสิ้นไปแล้วก็น่าจะให้มันจบเพราะดูท่าทางเขาก็ไม่มีอะไร
0: ไม่เข้าใจจริงๆถ้าฉันเป็นมันนะคุณฉันจะไม่กลับมาเด็ดขาด
1: เขามาเรื่องคุณหรือเปล่า
0: เรื่องฉันเรื่องอะไร
1: ใครจะไปทราบแล้วคุณก็ไม่เคยบอกแกร่เลย
0: ฉันกับเจ้าโอ้ยไม่มีอะไรกันนี่คุณเดี๋ยวนี้บริษัทมันของฉันแต่เรื่องที่มันติดคุกติดตารางเป็นเรื่องเจ้าของเก่าที่เขาเป็นคนสั่งการไอเราเป็นลูกจ้างก็ต้องทำตามคำสั่งเมื่อบริษัทเปลี่ยนมือไปทุกอย่างมันก็น่าจะจบสิ้น
1: คุณไปทำอะไรเขาไว้หรือเปล่าคะ
0: ทำนะทำแต่มันเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำตามคำสั่งเจ้าของแต่ถ้าเขาคิดจะเอาเรื่องก็ต้องกลับไปเล่นงานเจ้าของเขาสิไม่ใช่ฉัน
1: เขาอาจจะว่าคุณเป็นคนเล่นงานเขา
0: เล่นงานยังไง
1: แกล้งแกล้งเขาสิคะ
0: ตันแกล้งยังไง
1: พลอยไม่หายแต่ว่าคุณบอกหาย
0: เออรักแร่นี่คุณว่าฉันเป็นคนเอาพลอยไปแล้วก็ป้ายความผิดให้มันจะติดคุกติดตารางอย่างนั้นเหรอไอ้โอ้ยถึงได้ย้อนกลับมาเพื่อเล่นงานฉัน

0: จะเย็นๆสิคะคุณเกลือขาเพราะครีมาทีหลังไม่ทราบเรื่องทราบราวอะไรเลยก็สันนิษฐานถึงความรู้สึกของในโอ้ยที่ย้อนกลับมาที่นี่เพราะครีไม่ได้ว่าคุณนะคะ
1: เปล่าๆๆๆผมไม่ได้โกรธคุณแต่จะมาโทษฉันนะไม่ถูกเพราะคนที่รับผิดชอบเรื่องพลอยคือเขาแล้วของมันเกิดหายไปเขาก็จะต้องเป็นฝ่ายผิดและจะมาโทษว่าฉันเป็นคนแกล้งเขาหรือว่าแอบขโมยพลอยไปได้ยังไง
0: เท่าที่รักเร่ทราบมาพลอยก้อนนั้นราคาสูงมากใช่ไหมคะ
1: ตอนนั้นนะถ้าจะตีราคากันจริงๆมันก็ไม่หนีหรอกประมาณสัก9ล้าน
0: แต่คุณตีราคาให้ต่ำมากไม่ใช่เหรอ
1: ไอ้นั่นมาเรื่องของการค้าในโอ้ยมาใหม่ๆยังไม่ทันเกมก็ได้ตีราคาให้สูงเกินไปตั้ง4ล้านมีบริษัทไหนก็ทำอย่างนั้นกันมากเพราะทำงานไม่เป็นบริษัทถึงได้เจ๊งยังไงล่ะ
0: แล้วในที่สุดคุณก็ตีราคาให้คนขายไปเท่าไหร่ล่ะคะ
1: ล้านห้าและผมก็สั่งจ่ายเงินไป
0: ทราบมาว่าเจ้าของพลอยเบิกเงินแล้วก็ไม่ได้ใช้เงิน
1: ใช่ถูกคนร้ายปล้นเอาไปเจ้าของพลอยถูกยิงตายก็เงินตั้งล้านกว่าใครรู้ข่าวเข้ามาก็อยากได้แต่นั่นไม่ใช่ความรับผิดชอบของฉันหรือว่าของบริษัทมันเป็นเรื่องของเจ้าของพลอยหรือเจ้าของเงินที่ประมาทไปเอง
0: แต่ตามจับคนปล้นไม่ได้
1: ใช
0: ่ข้อนี้หรือเปล่าที่ทำให้เขามองคุณในแง่ร้าย
1: คุณคิดเอาเองมันไม่เกี่ยวกับฉันเลยสักนิดมันเบิกเงินกลางวันแสกๆทำไมมันโง่ไปเอาเงินสดมาตั้งมากมายอย่างนั้นคนที่เบิกเงินมากๆเขายังต้องขอแรงตำรวจไปช่วยอารักขาเจ้าของเงินมันโง่มันเสือกเบิกออกมาผู้ร้ายมันก็ทิ้งเอาไปสิและตัวเองก็ต้องตาย
0: แล้วก่อนหน้านั้นน่ะคุณมีข้อขัดแย้งกับเขาหรือเปล่าคะ
1: ไม่มีมีแต่เรื่องบริษัทขาดทุนแล้วก็พลอยเกิดราคาตกเจ้าโอ้ยจึงถูกส่งมาเป็นผู้ช่วยของผมมันก็แค่นั้นแต่เขาทำงานได้เป็นแล้วก็ยังประมาทสัมมเรเทเมาติดพันกับคุณคุณก็รู
0: ้ค่ะเขาก็บ่นเหมือนกันค้าขายแบบนี้ไม่รู้ว่าขาดทุนได้ยังไงเพราะการตั้งราคาซื้อให้ถูกมากถึงพลอยราคาตกก็ไม่น่าขาดทุน
1: ก็พูดตามประสาขี้เมาที่ไม่เป็นงานบริษัทนี้เจ๊งจนต้องขายกิจการก็ไม่เพราะมันหรอกนะที่เป็นคนโกง
0: โกงยังไงคะ
1: ป้าก็ยักยอกพลอยก้อนนั้นไปจนต้องติดคุกติดตารางล่ะสิเจ้าของคนไหนเขาจะทนขาดทุนอยู่ได้แล้วมันจะมามองในทำนองที่ว่าผมให้ร้ายมันใช้เร่เพตูบายขโมยเอาพลอยไปมันไม่ถูกเรื่องเลย
0: ก็น่าคิดนะคะถ้างั้นก็จะกลับมาทำไมในเมื่อเขาเองเป็นคนทำให้บริษัทเจ๊งคนหนึ่งสำหรับรักเร่เนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาทำให้เขาย้อนกลับมาในเมื่อเขาก็รู้แล้วว่ารักเร่แต่งงานกับคุณเกริกแล้วถึงยังไงก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเขาก็มีอีกข้อหนึ่งที่น่าคิด
1: ข้ออะไรล่ะ
0: เขาอาจจะมีแผนการบางอย่างที่เขาคิดมาตั้งแต่ในคุก
1: คุณรู้ขนาดคิดว่ามันจะมีแผนการมาตั้งแต่ในคุกใช่ไหม
0: เราต้องสมมุติค่ะแล้วพิจารณาด้วยเหตุผลไม่งั้นเราก็ไม่สามารถค้นหาความจริงในการมาของเขาได้
1: อ่ะแล้วลองว่าไปสิ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

ู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: My Radio Freshen Up.
1: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ่ะ
10: ไปหาหมอเธอ
11: ไม่อะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้า
13: จะพี่
12: ี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆ

0: ผัดและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่251719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.

0: B. Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
1: Khun gap lang phang, Chiang Mai Radio 92 doi Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
0: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
2: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
3: เพราะดินแดนนี้ไม่ใช่มีเพียงผืนนาข้าวแต่เรายังมีพระแม่โพธิ์ศพ
2: ในลำธารใสไหลเย็นยังมีพระแม่คงคาเราจึงเรียกดินแดนนี้ว่ามาตุภูมิ
3: เมืองไทยดินแดนที่เราต้องร่วมกันดูแลรักษาด้วยชีวิต
2: เพราะเมืองไทยให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะเมืองไทยให้ความรักอันยิ่งใหญ่กับคนไทยเสมอมา
3: ร่วมตระหนักถึงคุณค่าแผ่นดินไทย
2: ร่วมรักษาความสงบงามและสันติของเมืองไทยด้วยหัวใจ Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
4: Fora B
5: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
6: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใคร
7: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์
6: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
8: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
9: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้าม
10: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

0: สต์ FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติเช้านี้ยังคงเป็นเช้าหนึ่งในวันที่มีฝนพรำยังคงได้บรรยากาศของฤดูฝนในขณะที่เริ่มมีข่าวว่าอีกไม่นานจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงแล้วก็เตรียมรับบรรยากาศของเอลนีโญรุนแรงในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีนะคะวันนี้มาดูกันค่ะตักตวงความสุขจากปริมาณฝนในพื้นที่เชียงใหม่ 60% อุณหภูมิระหว่างวันไม่แตกต่างจากเมื่อวานนี้นะคะ 24-34 องศาเซลเซียสซึ่งภาพรวมของภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยหยิบข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆนำมาฝากกันที่นี่ด้วยพร้อมกับคุณภัทรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM
2: พระอิสริยยศเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา

0: 0847-2025หรือ086-659-4498ค่ะ
1: มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
1: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
1: มีแต่ของล้ำล้ำอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
1: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
1: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่าเชียงใหม่ในยุคของโลก AI and Education Beyond Tomorrow
4: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การเรียนรู้อย่างมีความสุขกับอนาคตที่ก้าวไกลในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวารีเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตจึงได้เปิดโปรแกรมการเรียนใหม่ที่รองรับการพัฒนาอาชีพต่างๆในอนาคตโดยร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ICDI ในการจัดทำหลักสูตรเรียนร่วมตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ในรายวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรสถานศึกษา
1: IDIPInternational Digital Innovation Program เป็นโปรแกรมที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรซึ่งจัดเป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์เมื่อจบโปรแกรมนี้แล้วหากนักเรียนผ่านการสอบแต่ละวิชาตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดก็สามารถยื่นเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได
4: ้เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่053-140-232-4
1: การเวลาCraftflat
4: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
4: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
1: From passion to creation
4: การเวลา Craft Chocolate ภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
4: การเวลา Craft Chocolate 4 สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ

0: ตูเมืองชั้นนอกของเวียงเจียงใหม่จากหลักฐานที่ปรากฏน่าจะสร้างขึ้นพร้อมๆกับการสร้างเมืองประกอบด้วย4ประตูได้แก่1ประตูเชียงเรือกหรือประตูท่าแพชั้นนอก2ประตูหลายแกง3ประตูขัวก้อมและ4ประตูไร่ยาหรือประตูหายยา
1: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้อบจ.เชียงใหม่ขอเชิญทุกท่านร่วมย้อนรอยอดีตสัมผัสความงดงามแห่งประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ศุกร์ที่19มิถุนายน 18:00 น.พิธีเปิดและร่วมชมนิทรรศการ112ปีศรีนครา ดารานิวาสวังท่าเจดีย์กิ่วส่วนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน 10:00 น.จนถึง 20:00 น.เปิดเข้าชมและร่วมกิจกรรมสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนณวังท่าเจดีย์กิ่วหรือสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่หลังเดิมตำบลช้างม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่การแต่งกายขอความร่วมมือใส่ชุดพื้นเมืองนะคะนอกจากนิทรรศการประวัติศาสตร์ย้อนเวลากลับสู่อดีตอันรุ่งเรือง112ปีศรีนครา ดารานิวาสวังท่าเจดีย์กิ่วแล้วในงานยังมีการ์ดโบราณล้านนารวมทั้งการแสดงนาฏศิลป์และขีตะดนตรี
0: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการ

0: ที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053-998-333
1: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา16มิถุนายนนายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้นายสมชาติวัฒนากล้ารองนายกอบจ.เชียงใหม่เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ว่าด้วยการพัฒนาระบบบริการรถสาธารณะพลังงานสะอาด EV Bus นำร่องบริการรับส่งนักเรียนร่วมกับโรงเรียน Prince Royal วิทยาลัยและโรงเรียนดาราวิทยาลัยณห้องประชุมสภาอบจ.เชียงใหม่ชั้น2ด้วยก่อนเริ่มพิธีลงนามผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาเพื่อแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและถวายความเคารพอย่างพร้อมเพรียงในการนี้ได้รับเกียรติจากดร.เกรียงชิติจำเริญพรผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียน Prince Royal วิทยาลัยและนางสาวสาวลักษณ์ดีแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงพร้อมด้วยพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนะโพคินรองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นางสาวเยาวลักษณ์วงประภารัตน์ผู้อำนวยการสำนักประสานงานระเบียงเศรษฐกิจพิเศษหน่วยบพท.ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนข้าราชการคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีนายสมชาติวัฒนากล้ารองนายกอบจ.เชียงใหม่กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมนำร่องโครงการรถโดยสารรับส่งนักเรียนใน2โรงเรียนเพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนโดยรถทุกคันจะติดตั้งระบบติดตามและอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างครบถ้วนพร้อมย้ำว่าการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาการจราจรในระยะสั้นแต่เป็นการวางรากฐานระบบคมนาคมที่ยั่งยืนในอนาคตผ่านการขยายเส้นทางและพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าเพื่อลดมลพิษลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและยกระดับเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองน่าอยู่และเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืนด้วยความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงพันธกิจสำคัญของอบจ.เชียงใหม่ในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีมาตรฐานส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ถนนแก้วนวรัตน์ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางที่มีความหนาแน่นของการจราจรในช่วงเปิดปิดภาคเรียนโดยมีวัตถุประสงค์หลัก5ประการได้แก่1. พัฒนาระบบรับส่งนักเรียนและประชาชนให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยตามกฎหมายพร้อมช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในพื้นที่ถนนแก้วนวรัตน์ 2. บูรณาการข้อมูลนักเรียนและเส้นทางการให้บริการระหว่างอบจ.เชียงใหม่และสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 3. ร่วมกันออกแบบและปรับปรุงรูปแบบการให้บริการรถสาธารณะหรือ EV Bus ผ่านกลไกคณะทำงานที่มีผู้แทนจากทุกฝ่าย 4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เพื่อเพิ่มการใช้บริการของนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนและ 5. ลดอุบัติเหตุและความเสี่ยงจากการเดินทางพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการซึ่งความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนประชาชนได้อย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดสุขภาพดีใกล้บ้านของอบจ.เชียงใหม่ค่ะ
2: Mass FM Your Happiness

0: เชียงใหม่
1: เราประกาศความตั้งใจของเราออกไปแต่ผลกลับไม่เป็นไปอย่างที่เราตั้งความหวังไว้เรามักจะรู้สึกแย่และเมื่อเราประกาศความตั้งใจของเราในครั้งต่อไปก็มักจะเป็นเรื่องยากที่จะทำให้สำเร็จเนื่องจากความล้มเหลวในครั้งก่อนจะหวนกลับมาให้ระลึกนึกถึงอยู่เสมอแท้ที่จริงแล้วความสำเร็จไม่ได้เกิดจากแรงจูงใจในตนเองหรือปฏิญญาในผลลัพธ์ที่เราปรารถนาแต่ความสำเร็จนั้นเกิดจากความพยายามอันมีพื้นฐานมาจากความรอบรู้และความพยายามที่แน่วแน่ในความก้าวหน้าค่ะ

นี้ต้องมี Acer Chromebook คู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้ง Canva และ Gemini ดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299 บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24 เดือนประกันนานถึง3 ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นประกันนาน3ปีแต่รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 สาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 หรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้นมาเท่าไหร่ช็อป

0: ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาร
1: ู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวบ่าวผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย์
3: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายสบายลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
4: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
5: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
4: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
5: น้ำผึ้งดอกลำไย
4: ดอกสาบเสือดอกเลี้ยนจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
5: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
4: ้โพรพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
5: ขนมฮันนี่สูตร
4: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
5: ในราคาที่ไม่แพง
4: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
5: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
4: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9นันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นชุดยูนิฟอร์มเสื้อรุ่นเสื้อทีมในแบบเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดโปโลเสื้อยืดคอกลมโดยมีเนื้อผ้าให้เลือกอย่างหลากหลายถูกใจถูกราคาและกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้053-262-482
6: Mass FM. Your happiness, our happiness.

ณผู้ฟังคะในช่วงฟุตบอลโลกรัฐบาลเองก็มีการออกเตือนนะคะว่าการเล่นพนันบอลโลกนั้นมีโทษทั้งจำคุกแล้วก็ปรับด้วยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตือนประชาชนช่วงฟุตบอลโลก2026ดูบอลให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันทายผลพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลบุตรหลานไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายทั้งนี้ในช่วงวันที่6ถึง14มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จับกุมคดีการพนันออนไลน์และการพนันทายผลฟุตบอลโลกรวม596คดีผู้ต้องหา629รายปิดกั้นเว็บไซต์และ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน128รายการเงินหมุนเวียนในเครือข่ายที่ตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาททั้งนี้ผู้เล่นพนันนะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือหรือผู้จัดให้มีการเล่นอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินและถูกยึดทรัพย์ขณะที่ผู้โปรโมทนะคะอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายหรือผู้โฆษณาชักชวนผ่านโซเชียลมีเดียมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุด100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ

0: เพิ่งผ่านไปกับพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2569ของโรงเรียนวารีเชียงใหม่พิธีไหว้ครูถือเป็นหนึ่งในวันสำคัญที่เด็กๆชาววารีจะได้ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และอบรมสั่งสอนให้เด็กๆเติบโตไปเป็นคนดีของสังคมบรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักความกตัญญูและรอยยิ้มอันบริสุทธิ์ปีนี้พี่ๆน้องๆระดับประถมตั้งใจร่วมใจกันจัดตกแต่งพานไหว้ครูมาอย่างสวยงามและสร้างสรรค์ทั้งพานดอกไม้ตามประเพณีเต็มไปด้วยยาแพรกดอกมะเขือดอกเข็มและข้าวตอกรวมถึงพานความคิดสร้างสรรค์ที่สะท้อนไอเดียสุดล้ำของเด็กยุคใหม่ท่ามกลางบรรยากาศพิธีการที่เต็มไปด้วยความนอบน้อมความศักดิ์สิทธิ์และความอบอุ่นอบอวลไปทั้งหอประชุมค่ะวารีเชียงใหม่มุ่งมั่นส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมบ่มเพาะทักษะชีวิตและการสื่อสารเพื่อให้ผู้เรียนเติบโตไปอย่างมั่นใจและพร้อมก้าวสู่โลกกว้างในอนาคตการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 วารีเชียงใหม่ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: คุณผู้ฟังคะฟอร์บีขอแนะนำฟอร์บีโพรโพลิสมัลต์สเปรย์ฉีดได้บ่อยแบบมั่นใจแถมรสชาติหวานอร่อยบรรเทาอาการไอเจ็บคอลมหายใจสดชื่นนะคะด้วยมีสารสกัดจากพอพอรีสเข้มข้นมากถึง 5% และน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลกระบวนการผลิตได้มาตรฐานมั่นใจได้ค่ะว่าปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้อย่างแน่นอนเพียงราคาขวดละ130 บาทสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีวันนี้ขอแนะนำฟอร์บีพร็อพโพลิสมัลต์สเปรย์นะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอร์บีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100 เมตรเปิดตั้งแต่8 โมงเช้าจนถึงบ่าย5 โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
2: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: ัดยามเย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
3: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันสัมผัสบรรยากาศชั้น1ที่นี่เป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ตเมนต์สโตร์ค่ะศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำและทันสมัยทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% นะคะในแต่ละเคาน์เตอร์ทั้งแผนกยีนส์รองเท้าบุรุษสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มด้วยร้านค้าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็น KFC Starbucks Coffee เรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซึนากิโดยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารครัวแซ่บเสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านชิกชิกห้างทองเยาวราชคิวเพรสวัดสันแว่นท็อปเจริญออเรนทัลพรินเซสพาวเวอร์บายโรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำพูน B2S C1 Book Center Banana IT Mr. Donut ชาตรามือ Cafe Amazon Dunkin Donut ขนมปังจากพึ่งน้อย Deli Queen ศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือจาก AAS และ Televis และร้านกาแฟจาก Minimal เชิญนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันค่ะ
0: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
1: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
0: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
1: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
1: มนนม
3: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชาวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่วมทำร่วมใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
2: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อมIKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิ

นี้จะใช่รักหรือเปล่านะคะและจะไม่ต้องถามแล้วล่ะเพราะตอนนี้ปัจจุบันนี้จากเพลงประกอบละครเรื่องธรณีนี่นี่ใครครองกับพระเอกคู่ใจสุดท้ายก็กลายเป็นคู่ชีวิตที่ดีท้ายนะคะงั้นจากยาย่าอุรัสยาเพลงนี้กับอาการราคาเพลงประกอบละครเรื่องธรณีนี่นี่ใครครองและงานของพี่ปอยโกศิยพงษ์สินของแหวนปวริษานะคะชื่อเพลงก็คือเพื่อเธอนั่นเองค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เช้าของวันศุกร์วันนี้19มิถุนายน2569เช้าอากาศบ้านเราก็สบายบางที่อาจจะมีฝนแบบพรำๆเล็กน้อยอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ26องศาเซลเซียสนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเช้าที่ยังคงต้องตื่นเช้าเหมือนเดิมแต่พรุ่งนี้วันเสาร์มะรืนก็วันอาทิตย์แล้วคุณผู้ฟังแล้วก็กำลังจะผ่านเดือนนี้ไปอีกแค่ประมาณสัปดาห์นิดเท่านั้นสัปดาห์กว่าๆก็จะหมดเดือนมิถุนายนนะคะและก็เข้าสู่ครึ่งหลังของปีนี้อย่างเป็นทางการแล้วด้วยค่ะ6เดือนที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้ในการใช้ชีวิตของเราต่อไปให้มีความสุขที่สุดนะคะแวะมาดูอากาศเช้านี้กันค่ะข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับวันศุกร์ที่16กับวันศุกร์ที่19มิถุนายนนะคะสภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือจะมีฝนตกบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพแล้วก็เตรียมพร้อมในการป้องกันอันตรายจากฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะมาดูจุดอื่นของเราค่ะเช้านี้ที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา8นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด 23.5 องศาและสูงสุดอยู่ที่ 31.5 องศานะคะบนยอดดอยก็ทั้งหนาวด้วยทั้งฝนด้วยขึ้นดอยช่วงนี้น้องเหนือจะต้องเตรียมเสื้อกันหนาวแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็ไปนิดนึงแล้วกันค่ะบางคนบอกว่าแม้ฤดูฝนจะอะไรหนาวจะหนาวอะไรมากมายยังเย็นอยู่นะแล้วก็ที่สำคัญต้องเตรียมเสื้อกันฝนไปด้วยกว่ากางร่มน่าจะไม่โอเคเสื้อกันฝนนี่แหละเอาอยู่แน่นอนนะคะอินทนนท์ต่ำสุด 11.5 ค่ะคิวแม่ปาน15องศาสถานีแกสิหลวงอ่างคาง 19.1 และพระตำหนักภูพิงราชินเวศ 13.5 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่นะคะดูแลสุขภาพในวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงกันด้วยกันละกันบางวันอาจจะมีฝนตกอย่างเมื่อวานช่วงค่ำเจอฝนตกเลยทีเดียวนะตกหลายโซนแต่ว่าไม่ได้ตกหนักมากพรำๆตลอดทั้งเส้นทางเนื่องจากคะแนนพลูเพลงนี้กับฟีลลิ่งค่ะ

เป็นอย่างอยากรู้ในเวอร์ชันของเอิ้นพยาดาและก็สครับนะคะคุณผู้ฟังก่อนในนั้นมีเตชินกับอากาศไม่ทำให้รักฉันเปลี่ยนอยู่ที่ใจคนมากกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับอากาศใดๆแต่ว่าอากาศจะทำให้เราไม่สบายอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็จามเดี๋ยวก็แพ้อากาศเดี๋ยวก็เป็นโน่นไปนี่ยิ่งถ้าเกิดเจอฝนนี่จบข่าวกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังการรายการกับ29นาทีกับเวลาในช่วงเช้าของเราวันศุกร์แบบนี้นะคะและอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ด้วยมาพร้อมกับโปรดีกับหลากหลายทางเลือกไม่ว่าคุณจะเลือกรถเพื่อการใช้งานในเมืองหรือว่าจะขับเดินทางไกลหรือว่าจะใช้งานเพื่อการเกษตรเรามีครบเลยค่ะกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่นะคะทางเลือกเพื่อพี่น้องเกษตรกรพร้อมลุยงานพร้อมลุยทุกงานหนักกับ Hilux Tavo คันนี้ค่ะและให้คุณได้ผ่อนสบายปีละครั้งราคาเริ่มต้นที่ 767,000 บาทตอบโจทย์ทุกการใช้งานทั้งงานสวนทั้งงานไร่บรรทุกได้เต็มที่แข็งแกร่งและทนทานด้วยนะคะชอบคันนี้แวะไปเทสได้กันได้ที่ Toyota เชียงใหม่หรือว่าต้องการรถใช้งานเพื่อการเดินทางสบายๆ Hilux Tavo Overland คันนี้พร้อมส่งมอบรอไม่นานจองปั๊บขับกลับบ้านได้เลยนะคะข้อเสนอพิเศษที่ Toyota เชียงใหม่ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD ดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.39% ค่ะและช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 10,000 บาทด้วยรับประกันคุณภาพสูงสุด5ปีหรือ150,000 กิโลเมตรรถเล็กแต่ว่าเอาอยู่แน่นอนจะเดินทางไปไหนก็สบายและประหยัดด้วยทั้ง Yaris Atheve แล้วก็ Yaris Cross Colora Cross นะคะก็เสนอแบบไหนที่ตรงใจเลือกได้ที่ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะกับศูนย์บริการที่พร้อมให้การดูแลเทคแคร์รถคุณเสมอซื้อไปแล้วขับกลับบ้านไปแล้วเนี่ยมีปัญหาก็สามารถที่จะนำมาตรวจเช็คหรือว่านำมาส่งซ่อมนัดหมายในการเช็คระยะได้กับศูนย์บริการเราทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนค่ะส่วนคอลเซ็นเตอร์สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์นี้053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะ1 2 3 4คิดถึงนะเนวชั่นของพี่เบิร์ดธงชัยและชมพู่อารยาค่ะ

0: Refill the music. Chiang Mai Radio Freshen Up.
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ยูโดค่ะปิงปองซองเล่นปิงปองกันแต่เช้านะคะ Elegant Gracious เพลงนี้ค่ะก่อนในนั้นมี Backstreet Boy As Long As You Love Me การนาฬิกา44นาทีแล้วไวมากเลยทีเดียวค่ะกับช่วงเช้าของเราและก็เป็นวันศุกร์ซะด้วยช่วงนี้เราก็มีอะไรเยอะแยะมากมายให้คิดเยอะแล้วกันนะฟังใกล้จะสิ้นเดือนเรื่องนนเรื่องนี้คิดเยอะแยะมากมายแค่เผลอเข้าไปอ่านอะไรหลายๆอย่างในโซเชียลก็จะอาจทำให้เราอาจจะเครียดโดยเรื่องของคนอื่นก็ได้นะเพราะฉะนั้นวางบ้างไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปอ่านทุกเรื่องที่เราเจอกันละกันค่ำค่ำไปบ้างนี่ทุกวันนี้ก็เสพข่าวพันคุงก็สนุกสนานแต่พันคุงแม้จะเป็นลิงแต่ก็มีดราม่าพันคุงเหมือนกันค่ะก็นะฟังก็เลือกอ่านเลือกเสพความสุขของเราไปเขาว่ากันว่างานวิจัยล่าสุดนะทุกนาทีที่เราเศร้ายังมีเจ้าไคเนซินช่วยหิวใจซึ่งโปรตีนไซส์จิ๋วที่ช่วยลำเลียงความสุขเข้าสู่สมองของเรานั่นเองค่ะโดยเจ้าโปรตีนไคเนซินเปรียบเสมือนพนักงานส่งพัสดุที่จะมีการลำเลียงสารอาหารและก็โมเลกุลต่างๆไปยังเส้นใยภายในเซลล์ของเรานะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสารแห่งความสุขนั่นเองอย่างโดปามีนและก็เอนโดรฟินที่จะถูกส่งไปยังสมองของเราค่ะซึ่งนักวิจัยเขาบอกว่าในโลกของโซเชียลเนี่ยยกให้ไคเนซินซึ่งเป็นข้อคิดเตือนใจที่ดีเยี่ยมเพราะว่าในวันที่เราเศร้าหรือว่าโดดเดี่ยวก็ยังมีเหล่าโปรตีนไซส์จิ๋วในร่างกายของเราที่พยายามช่วยทำให้เราหิวใจได้กลับมาแฮปปี้ได้อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นเศร้าเมื่อไหร่ให้นึกถึงน้องไว้ก่อนนะคะเราจะได้ไม่ต้องเศร้ามากเราจะมีวิธีการหิวใจหลายๆอย่างอย่างเช่นการได้ดูซีรีส์ได้ฟังเพลงโปรดอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะคะอยู่ด้วยกันค่ะเช้านี้ของเรามาพร้อมกับโกลบอลเฮาส์กันด้วยอยู่บ้านสบายใจค่ะคุณฟังเวลาเบื่อๆข้างนอกรถเยอะรถติดอยู่บ้านแฮปปี้กว่าเยอะเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องการดูแลบ้านสำคัญกับเราเสมอนะคะวันนี้มาพร้อมกับโปรดีที่โกเปนเฮาส์จัดให้กับมิดเยียร์เมกาแฟค่ะลดจริงคุ้มจริงกลางปีนี้ที่โกเปนเฮาส์นะคะลดสูงสุด 70% ทั้งสินค้าราคาพิเศษหลายรายการเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และอีกมากมายผ่อนสบายสูงสุดนานถึง10เดือนนะคะและรวมไปถึงสินค้าทุกราคาลดแรงไม่ซ้ำหมุนเวียนโปรเด็ดทุกวันค่ะและสมาชิกของโกเปนคลับรับคะแนนสะสมคูณ10เพียงแค่ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วก็ซื้อสินค้าแบรนด์ที่ร่วมรายการกับเราและจ่ายผ่านบัตรเครดิตของ TTB Golden House ลดเพิ่มอีก 3% ค่ะช็อปเรื่องบ้านได้คุ้มสุดในช่วงกลางปีเติมครบทุกความต้องการทั้งสร้างบ้านซ่อมบ้านและตกแต่งบ้านในราคาสุดพิเศษช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ Click and Collect ได้เลยค่ะกับ Golden House ทุกสาขาเชียงใหม่พบกันที่สาขาวงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและสาขาฟางรวมไปถึงสาขา Golden House ลำพูนด้วยนะคะโปรโมชั่นจนถึง24มิถุนายนนี้จัดเต็มคุ้มสุดแน่นอนที่ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณอัปเดตโปรใหม่เพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Golden House ได้เลยนะคะ hey, เพลงการที่คนถามมาค่ะ Because เพลงนี้ All the Love

Twilight. ลิซ่าเพลงนี้กับมูลิสฟอร์ค่ะคุณผู้ฟังก่อนในนั้นมีเจสซี่เจด้วยกับ Fast Life เวลาจะหมดแล้วแป๊บเดียวใกล้จะ10นาฬิกาได้เวลาทำงานกันต่อในเช้าของวันศุกร์ของเราค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะและชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงเพราะและเรื่องราวที่น่าสนใจ2ชั่วโมงกับช่วงของดีเจจุนเมื่อวานไม่เจอดีเจจุนวันนี้เจอแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันรอบบ่ายกับพี่ตื่นเหมือนเดิมนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะไปพร้อมกับ Listener เพลงนี้กับ Joyna นะคะยังไม่มีเพลงสนุกเลยเช้านี้ส่งท้ายด้วยเพลงนี้เลยแล้วกันค่ะเจอกันฮะเจอกันบ่ายโมงนะคะเช้านี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับส่วนลดค่าไฟค่าน้ำวันสุดท้าย19มิถุนายน2569วันสุดท้ายสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทโดยกรมบัญชีกลางประกาศเตือนผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าน้ำสำหรับผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการปี2565ลงทะเบียนรับส่วนลดภายใน19มิถุนายน2569เวลา 16:30 น.ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับสิทธิส่วนลดค่าไฟและค่าน้ำประปาตามเงื่อนไขของรัฐใช้กับบินค่าไฟและค่าน้ำประปาเดือนกรกฎาคม2569นำใบแจ้งหนี้มาใช้รับสิทธิ์ได้ถึงเดือนสิงหาคม2569ช่องทางลงทะเบียนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่องทางลงทะเบียนค่าไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงกฟน. https://measwitz.mea.or.th/welfare การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ. https://welfareregis.pea.co.th/register กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือกฟส. https://welfareregis.c.or.th ช่องทางลงทะเบียนค่ายน้ำประปาการประปานครหลวงกปน. https://eservice.app.mwa.co.th/mwa-welfare-service การประปาส่วนภูมิภาคกปภ. https://register.pwa.co.th/welfare-register ผู้ที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA แจ้งผู้มีสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกินวันที่19มิถุนายน2569เวลา 16:30 น.ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามโครงการปี2565อยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่โดยสิทธิ์ที่ได้รับจะยังคงมีผลต่อเนื่องจนถึงบินค่าไฟฟ้าเดือนสิงหาคม2569จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออื
8: มไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหน

0: และทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: You're listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun

ช้าวันศุกร์ครับที่มาพร้อมกับอากาศที่ดีๆนะฝนฟ้าตกไปเมื่อคืนนี้เป็นไงนะฮะเช้ามาอากาศแจ่มใสเลยครับท้องฟ้าก็โอเคโอเคนะฮะวันนี้วันศุกร์ครับศุกร์แห่งชาตินะฮะ19 มิถุนายน 2569นะครับ

เพลงที่เราคุ้นเคยนะฮะจากแดนแล้วก็บีมนะครับถูกนำมารีคัฟเวอร์ใหม่โดยเจลส์บอยครับและนี่คือไปน่ารักไกลๆหน่อยก่อนหน้านู้นจากแบมแบมแล้วก็ณเดชน์คุกิมิยะครับกับ Ready for More นะฮะวันศุกร์แห่งชาตินะครับวันนี้หลายๆคนก็จะทำงานวันสุดท้ายแล้วก็ก่อนจะไปพักกันยาวๆ2วันไม่ก็ไม่ยาวนะฮะก็เป็นวันสบายๆกันละกันนะครับในช่วงปลายสัปดาห์นะฮะที่ยังคงมีฝนฟ้าตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะครับรายงานสภาพอากาศภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอันเนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยครับประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับบริเวณประเทศตามจนบนขอให้ประชาชนเตรียมตัวระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนที่ตกสะสมนะครับช่วงสัปดาห์นี้นะครับใครจะไปพักผ่อนนะฮะต้องเที่ยวธรรมชาติอาจจะต้องดูทิศทางลมนิดนึงนะฮะถ้าเกิดฝนตกช่ำๆนะฮะฝนตกเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่ามันจะมีอุปสรรคเรื่องของดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากฉับพลันนะครับ

0: ันนี้มีข่าวดีในช่วงเช้านะฮะน้ำมันลดอีกแล้วนะครับลงมาอีกประมาณ1.50 บาทครับลงมาเยอะเลยนะครับ
1: เป็นไรคะ
0: เพราะฉะนั้นราคาน้ำมันดีเซลนะฮะจาก39.50 บาทเนี่ยเหลืออยู่แค่38.20 บาทนะครับแก๊สโซฮอลนะครับ E85 จาก31.99 บาทเหลือ30.49 บาทครับแก๊สโซฮอล E20 นะฮะจาก36.05 บาทเหลือ34.55 บาทนะครับแก๊สโซฮอล95จาก41.05 บาทเหลือ39.55 บาทและแก๊สโซฮอล91จาก40.68 บาทเหลือ39.18 บาทนะครับราคานี้เป็นราคาในเขตพื้นที่เมืองเชียงใหม่เท่านั้นนะแต่ละพื้นที่ก็จะมีราคาแตกต่างกันออกไปนะครับตามปริมาณเรื่องของการขนส่งนะฮะแล้วก็ต้นทุนเรื่องของการตลาดเข้าไปด้วยแต่ก็ไม่หนีห่างกันมากนะฮะคุณผู้ฟังครับยังไงก็ช่วงนี้นะใครจะไปไหนก็สบายใจได้นะเพราะน้ำมันลงแล้วลงเยอะเลยทีเดียวนะครับสบายใจสุดๆไปเลยจะไปนู่นมานี่นะฮะเอาละครับตอนนี้ขอบคุณด้วยกับ Global House นะครับวันนี้นะฮะเรามีมากกว่า Mid Year Mega Fair นะครับรับคะแนน Global House คูณ10ไปเลยฮะสมาชิก Global Club นะครับสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังครับช้อปสินค้าที่ร่วมรายการได้เลยนะครับพร้อมกับการนำคะแนนมาแลกของรางวัลที่เราเตรียมให้คุณเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับเดือนนี้นะฮะที่เราเตรียมให้คุณกับ Mid Year Mega Fair นะครับจนถึง24 มิถุนายนฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำคะแนนนะครับมาใช้เป็นส่วนลดนะฮะอย่างเช่นใช้500คะแนนแลกคูปองแทนเงินสดได้50บาทนะครับ800คะแนนแลกรับคูปองส่วนลดน้ำมันบางจากอีก100บาทแน่น้ำมันลดแล้วแถมได้รับคูปองส่วนลดจากทาง Global House กันด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีส่วนลดสูงสุดถึง 70% ด้วยครับกับสินค้าราคาพิเศษหลากหลายรายการนะครับทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างของแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์อีกมากมายเลยและยังผ่อน 0% นานสูงสุดถึง10เดือนนะครับอย่างที่บอกไปครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครนะฮะอยากจะได้รับส่วนลดเพิ่มมากกว่านี้สมัครสมาชิก TTB Global House นะครับหรือบัตรเครดิตครับคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 3% เมื่อคุณจ่ายผ่านบัตรเครดิต TTB Global House นั่นเองครับแหมดีแบบนี้แวะไปช็อปกันได้เลยนะครับที่ Global House นะฮะทุกสาขาครับจนถึง24 มิถุนายนจัดเต็มสุดคุ้มแน่นอนหรือสะดวกทางออนไลน์นะครับ Click and Collect ครับ

0: ห็นไหมคุณผู้ฟังถ้ามีรถใหม่สักอย่างหนึ่งอะไรอะไรก็ทำให้เกิดความดึงดูดได้นะครับวันนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากจะเปลี่ยนรถใหม่นะฮะไปพบกับรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจากทาง MG นะครับพบกับ NG Urban ครับเปิดตัวแล้วนะฮะวันนี้ล่าสุดจากทาง MG ครับบอกได้เลยคันนี้เนี่ยสดใหม่จริงๆนะฮะใครที่ชอบรถดีไซน์น่ารักน่ารักเรียบหรูดูทันสมัยนะฮะแถมยังขับง่ายต้องคันนี้นะครับเพราะว่าเข้ามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะนะฮะแล้วก็มีระบบช่วยการขับขี่ห้องโดยสารภายในนะครับกว้างขวางนั่งสบายแล้วก็มีเบาะนั่งที่มีระบบเป่าลมด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังยังจุของเยอะได้ถึง480ลิตรด้วยสำหรับการชาร์จ1ครั้งนะฮะคุณผู้ฟังสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรนะครับและที่สำคัญคือการบริการหลังการขายครับสบายใจหายห่วงได้เลยกับศูนย์บริการที่มีทั่วประเทศถึง126แห่งครับพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์แล้วก็ชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานนั่นเองนะฮะเสาร์อาทิตย์นี้เจอกันนะครับคุณผู้ฟัง20-21มิถุนายนนะครับที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศเขาจะมีงาน MG Urban Day นะครับมีรถให้คุณได้ไปดูให้ทดลองขับนะฮะและที่สำคัญเนี่ยมีรถพร้อมส่งมอบอีกด้วยนะครับแวะไปได้เลยนะฮะที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศเจอกันนะครับ20-21 2วันพรุ่งนี้แล้วก็วันอาทิตย์นะฮะอย่าลืมนะ
1: Chiang Mai Radio Fashion Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: คนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
1: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ียงใหม่ Radio Freshen Up ครับมาอัปเดตเพลงใหม่กันดีกว่านะฮะวันนี้วันศุกร์มักจะมีเพลงใหม่ๆครับมาออกกันนะฮะไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือเปล่านะฮะโดยปกติแล้วผมที่ซิพีเท่าที่สังเกตมาโดยตลอดหลากหลายปีเลยนะครับก็จะเห็นว่าเพลงใหม่จะถูกปล่อยช่วงเวลาประมาณสักวันพฤหัสบดีวันศุกร์นะฮะซะส่วนใหญ่นะครับและเพลงนี้ก็เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อวานนี้เองนะฮะเพราะมากครับผมเข้าไปนั่งฟังเมื่อวานนี้ดีงามมากๆนะฮะเป็นการกลับมาให้กลับมาหรอกที่จริงเป็นเพลงของพี่มี่นั่นเองนะฮะซึ่งพี่มี่ก็มีเพลงใหม่ๆมาให้ฟังมาโดยตลอดนะครับนี่เป็นซิงเกิลใหม่พูดถึงเรื่องของอากาศครับคุณผู้ฟังอันนี้น่าสนใจมากๆฮะหยิบประเด็นนี้ขึ้นมานะฮะเขาบอกว่าคนหนึ่งเนี่ยนะครับมีความทรงจำกับใครคนหนึ่งซึ่งคนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่ว่าเขายังเก็บอากาศนะครับไว้อยู่ในความทรงจำของเขานะฮะนี่มิวสิกวิดีโอเพลงนี้เนี่ยถ่ายทอดโดยคุณไอซ์ไหมไอสึนะฮะเป็นเพลง MV นะครับแล้วก็น้องนิชานะครับซึ่งใน MV เนี่ยเขาจะถ่ายทอดว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยได้สูญเสียคนที่เขารักไปนะฮะแต่ว่าเขายังเก็บทุกอย่างของผู้หญิงคนหนึ่งไว้ในผนึกซองเรียกซองปิดซีลนะฮะเรียกซองเลยนะซองสุญญากาศคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆนะยาสีฟันแปรงสีฟันทุกอย่างถูกใส่เก็บอยู่ในซองซิปหมดเลยฮะซิปล็อกนะฮะซิปล็อกเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อไม่ให้เพื่อเก็บเขาเรียกว่าอะไรเพื่อเก็บบรรยากาศสุดท้ายนะฮะเพื่อเก็บทุกอย่างที่เป็นความทรงจำสุดท้ายนะฮะเพื่อไม่ให้มันสูญสลายไปกับอากาศเนี่ยมันเก็บไว้ในซองซิปล็อกอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งลูกโป่งฮะลูกโป่งนี่เป็นสัญลักษณ์สำคัญมากๆเลยในเพลงนี้นะครับเขาบอกว่าลูกโป่งเนี่ยก็เหมือนกับลมหายใจสุดท้ายที่คนรักของเขาเนี่ยเป่าลมเข้าไปแล้ววันหนึ่งเขาแกะลูกโป่งนี้ออกมาครับเพื่อปลดปล่อยความรู้สึกนั้นนะฮะหรือลมหายใจสุดท้ายของคนที่เขาคิดถึงเนี่ยนะฮะให้ปล่อยแล้วก็ให้หายไปครับเพื่อเขาจะได้ move on ต่อประมาณนี้นะคุณผู้ฟังไปติดตามฟังเพลงนี้ครับเพลงใหม่จากพี่มี่นะฮะหลุมอากาศครับและนี่คือ Fresh and Track ของเราในวันศุกร์ครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

ากแล้วก็เพราะจังเลยครับเพลงใหม่จากพี่มี่นะฮะหลุมอากาศครับมีคนบอกว่าอดีตมันคือที่จำไม่ใช่ที่อยู่การคิดถึงคนที่จากไปไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าหากเราปล่อยให้ความคิดถึงนั้นกลายเป็นคุกที่ขังเราไว้ไม่ให้ไปไหนจนชีวิตปัจจุบันพังทลายนั่นแปลว่าเรากำลังทำร้ายตัวเองด้วยมือของเราเองนะครับการปล่อยมือจากคนที่เดินไปไกลแล้วเนี่ยแท้จริงไม่ใช่การสูญเสียแต่สิ่งใดนะครับแต่มันคือการส่งคืนสิ่งที่ไม่ใช่ของเรากลับคืนสู่โลกและทวงคืนตัวตนและอิสรภาพของเรากลับคืนมาสู่ใจของตัวเองนะครับคุณผู้ฟังในท้ายสุดแล้วหลุมอากาศไม่มีอยู่จริงครับมันเป็นเพียงสภาวะชั่วคราวที่จิตใจสร้างขึ้นมาเมื่อไร้ที่ยึดเหนี่ยวและเมื่อใดที่คุณมองเห็นความจริงว่าไม่มีสิ่งใดที่เราครอบครองได้อย่างแท้จริงแม้กระทั่งความทรงจำเมื่อนั้นหลุมอากาศจะสลายไปครับและคุณจะพบว่าคุณสามารถหายใจได้ด้วยตัวเองอย่างมั่นคงและไม่ต้องพึ่งพิงลมหายใจของใครอีกต่อไปครับเป็นอะไรที่มันดีงามมากนะสำหรับเพลงนี้นะครับนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะในวันศุกร์แบบนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังส่วนใครที่ชอบการแต่งบ้านอย่าลืมนะครับเรามีมหกรรมช็อปคุ้มกลางปีครับสำหรับคนรักบ้านต้องไปงานนี้กับ IKEA Sale ครับลดสูงสุด 80% นะฮะคุณผู้ฟังพบกันนะฮะจนถึง28มิถุนายนนี้นะครับเรียกว่าให้คุณได้ไปช็อปกันถึง11วันครับ18ถึง28นะฮะและพิเศษยิ่งขึ้นครับสมาชิก IKEA Family รับส่วนลดเพิ่มอีก 15% ทันทีเมื่อมาช็อปที่สโตร์นะครับคุณผู้ฟังก็ไปช็อปกันได้เลยครับที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตนะครับช็อปสะดวกได้ทั้งสโตร์ IKEA แล้วก็ออนไลน์ครับพบกับสินค้าเซลส์มากกว่า700รายการนะฮะเลือกให้ตรงใจกับสไตล์ของคุณในการแต่งบ้านได้เลยนะครับคุณผู้ฟังย้ำอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับ IKEA Sale นะครับเริ่มแล้ววันนี้ลดสูงสุดถึง 80% ครับสำหรับเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ของแต่งบ้านกว่า700รายการนะครับช็อปได้เลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่ภูเก็ตช็อปออนไลน์ได้ง่ายๆที่ ikea.co.th จนถึง28มิถุนายนแล้วก็ชาวเชียงใหม่เจอกันได้เลยนะครับที่ IKEA เชียงใหม่ครับบริเวณโครงการ Live Express ติดกับแมคโครหางดงบนถนนเชียงใหม่หางดงนะครับและอย่าลืมนะไปช็อปกันให้เยอะๆเลยครับ

เราไม่ได้จูบกันนานแล้วนะอาจจะเกิดอาการเมื่อยก็ได้นะครับก็เลยไม่ได้จูบกันนานวันนี้ถ้าใครมีอาการป่วยแบบนี้นะคุณผู้ฟังแวะไปเลือกซื้อครับโดยเฉพาะพลานูทีเอ็กซ์เจลครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่จะเป็นตัวช่วยคุณนะฮะให้หายจากการปวดครับปวดอักเสบนะฮะปวดบวมตามกล้ามเนื้อข้อต่ออะไรอย่างเงี้ยเวลาขยับนี่ขยับหน่อยมันทรมานนะฮะอย่างช่วงนี้เนี่ยกำลังเป็นกระแสเลยสำหรับการเต้นแอโรบิกนะคุณผู้ฟังหลายคนไปเต้นมาปุ๊บตอนเช้าตื่นขึ้นมานี่แขนขาแทบจะยกไม่ขึ้นเลยทีเดียวนะครับแน่นอนครับพลานูทีเอ็กซ์เจลช่วยคุณได้นะฮะเพราะว่ามีตัวยาของไดคอฟีเนกเอทิลมีนสูงถึง 3.32% นะครับที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดและก็ลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพกันด้วยนะครับพิเศษใช้งานง่ายๆนะฮะเพียงแค่คุณทาบริเวณที่คุณมีอาการวันละ2ครั้งครับช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจครับไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะให้ Planil 2X Gel พร้อมดูแลคุณให้กลับไปลุยได้อีกครั้งนะครับ Planil 2Xเจลหาซื้อได้เลยครับที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดยไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพครับ

ในช่วงต้นเดือนหน้านะครับวันพุธที่1กรกฎาคมเราไปเจอกันนะครับกับงานลานารวมใจบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อมนุษย์นะครับคุณผู้ฟังในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลลานานะครับวันนี้เชิญชวนคุณผู้ฟังนะฮะที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนะครับในการบริจาคโลหิตกันนะครับที่ห้องประชุมใหญ่ชั้นใต้ดินที่โรงพยาบาลลานา3นะครับตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 9:00 ถึง 15:00 ครับมาร่วมแบ่งปันโลหิตเพื่อเติมเต็มรอยยิ้มแล้วก็ความหวังให้กับผู้ป่วยไปด้วยกันนะครับ1คนให้เท่ากับหลายชีวิตได้รับเลือดทุกหยดนั้นมีค่าการให้ของคุณอาจจะเป็นโอกาสรอดชีวิตของใครอีกหลายคนเจอกันนะครับวันพุธที่1กรกฎาคม9:00 ถึง 15:00 ครับ

0: คือวันศุกร์ครับวันนี้ใครจะไปพักผ่อนเติมความสุขก็ขอให้เต็มที่แต่ก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยกันละกันนะแต่ตอนนี้ครับจะเบรกแล้วเวลาหมดแล้วชั่วโมงแรกครับเดี๋ยวเราจะเบรกกันสักครู่หนึ่งนะฮะฟังข่าวแป๊บหนึ่งครับแล้วก็กลับมาสนุกกันต่อในชั่วโมงหน้า
1: What's this?
2: Coming up next
3: oh!

0: anywhere
1: ชั่วโมงหน้านะครับจะไปเริ่มต้นที่อุปจ้างจากบี้สุกริตครับแล้วตามมาที่กันกับวานเกรตื้อและไปปิดท้ายที่โพอี้ภูวสิทธิ์นะฮะแล้วก็พันชวรการครับกับหม้อหุงข้าวสักครู่หลังเบรกข่าวเดี๋ยวเราจะกลับมาครับ
2: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
3: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะจับตาพายุลูกใหม่เมฆลาพายุลูกที่7ของฤดูกาลนี้คาดเป็นไต้ฝุ่นสัปดาห์หน้าศูนย์ติดตามพายุหมุนเขตร้อนของฟิลิปปินส์รายงานการก่อตัวของพายุดีเพรสชันเขตร้อน 07W บริเวณใกล้เกาะกวมในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกโดยคาดว่าพายุจะทวีกำลังขึ้นอย่างรวดเร็วหลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลฟิลิปปินส์และมีแนวโน้มพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนภายในระยะเวลาอันใกล้ซึ่งหากเป็นโซนร้อนจะมีชื่อว่าเมฆลาซึ่งเป็นชื่อเทพธิดาประจำสมุทรในเทพนิยายไทยตั้งโดยประเทศไทยและนับเป็นพายุลูกที่7ของฤดูกาลพายุไต้ฝุ่นแปซิฟิกในปีนี้ข้อมูลล่าสุดระบุว่าศูนย์กลางพายุได้เคลื่อนตัวไปทางตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางราว55กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้ในขณะนี้ยังไม่มีการประกาศเฝ้าระวังหรือเตือนภัยชายฝั่งสำหรับพื้นที่ใดแต่พายุดีเพรสชันลูกนี้อาจทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นช่วงๆในพื้นที่เกาะกวมในระยะสั้นสำหรับแนวโน้มในระยะต่อไปคาดว่าพายุจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกหรือค่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือแถวๆไต้หวันแต่ยังไม่มีแนวโน้มขึ้นฝั่งสำหรับสภาพแวดล้อมทางอุตุนิยมวิทยาในขณะนี้ถือว่าเอื้อต่อการทวีกำลังอย่างมากทั้งจากแรงเฉือนลมในแนวดิ่งที่อ่อนกระแสลมระบายอากาศชั้นบนที่ดีและอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยส่งผลให้แบบจำลองสภาพอากาศส่วนใหญ่คาดการณ์ตรงกันว่าพายุลูกนี้มีโอกาสเพิ่มกำลังเป็นพายุไต้ฝุ่นภายในช่วง 60-72 ชั่วโมงข้างหน้าคาดว่าพายุจะยังคงทวีกำลังต่อเนื่องขณะเคลื่อนผ่านอย่างไรก็ตามเส้นทางพายุช่วงปลายการพยากรณ์ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงเนื่องจากแบบจำลองแต่ละชุดให้ผลแตกต่างกันเกี่ยวกับตำแหน่งความกดอากาศสูงจะอ่อนกำลังลงเมื่อพายุเข้าใกล้บริเวณฟิลิปปินส์และไต้หวันจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Young My Radio, freshen up.
3: Mid-year mega fail, ฟังกลางปีEverywhere, brand and micro
4: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม

0: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
1: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
4: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
3: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Rise In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
5: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
6: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
5: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
6: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
7: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
8: ุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัฒน์

0: พรรษาก็แล้วจะเข้าพรรษาอีกแล้วก็ยังไม่เจอใครสักคนหนึ่งจะมากินข้าวข้างๆกันนะครับและนี่มอของข้าวจากโจอี้ภูวสิทธิ์ก่อนหน้านู้นการกับวานเกยตื้นนะครับแล้วก็เริ่มต้นชั่วโมงด้วยจับบี้สุกริตกับอูประจ้างนะครับพูดถึงเรื่องราวความรักนะฮะที่ยังไม่สมหวังสักทีบางคนก็พยายามตามหาแล้วตามหาอีกยังไม่เจอนะฮะก็ต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักหน่อยนึงนะฮะบางทีเนี่ยท่านอาจกำลังดลใจใครสักคนหนึ่งให้กลับมาเจอเราหรือให้เราไปเจอเขาก็เป็นไปได้นะฮะบางทีขอแล้วขออีกผ่านไปหลายปีนะฮะสรุปแล้วเนี่ยตกลงจะเจอหรือไม่เจอจะคิวปิดหรือคิวปิดนะผู้ฟังมาถึงซิงเกิลใหม่ดีกว่านะฮะซิงเกิลนี้ครับน่ารักดีจากน้องมางนะฮะน้องมางก็หนึ่งในสมาชิกของวงแบมนั่นเองนะครับแล้วก็เธอก็เคยเป็นหนึ่งในผู้ประกวด The Voice Kids Thailand แล้วก็ The Voice Thailand ซีซั่นที่6นะฮะก่อนที่จะก้าวมาเป็นศิลปินเต็มตัวนะครับมาวันนี้เธอมาพร้อมกับซิงเกิลเดี่ยวนะฮะเป็นซิงเกิลน่ารักจังหวะสนุกๆครับชื่อเพลงว่าคิวปิดคิวปิดนะฮะกับการไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับเรื่องของความรักนี่แหละสรุปแล้วคิวปิดที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับที่เป็นกามเทพเนี่ยจะแผลงสอนหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วคิวปิดก็คือคิวที่มันมีอยู่ในมือเนี่ยมันปิดไปแล้วมันไม่มีคิวที่จะต้องไปเจอใครสักคนแล้วสักทีหนึ่งนะฮะไปติดตามฟังเพลงนี้นะเพลงใหม่ล่าสุดสนุกๆจากน้องมางนะครับหนึ่งในสมาชิกของแบมนั่นเองฮะกับซิงเกิลใหม่คิวปิดคิวปิดแล้วก็ได้คุณแม่แห่งวงการอย่างพี่ไฮอภพรนะครับมาร้องเพลงเพลงนี้ด้วยแล้วก็สวมบทเป็นเจ้าแม่แห่งความรักด้วยนะครับคุณผู้ฟังติดตามได้เลยครับนี่คือ Fresh Track ของเราในวันนี้ฮะ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh Track

และนี่คือ4 if ครับกับซอซาโนดราม่าแล้วก่อนหน้านู้นจากน้องมังฮะกับคิวปิดคิวปิดคิวปิดนะครับฟีเจอริ่งกับแม่ฮายอภพรนครสวรรค์นะครับในชั่วโมงนี้กับโตโยต้าเชียงใหม่ครับคุณผู้ฟังวันนี้แวะไปกันได้เลยนะครับที่โชว์รูมแล้วก็ศูนย์บริการของเรานะฮะครบครันเลยทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะวันนี้ครับเรามีข้อเสนอพิเศษนะครับที่โตโยต้าเชียงใหม่อย่าง Yaris Cross นะฮะผ่อนเริ่มต้นที่ 5,717 บาทพร้อมกับประกันภัยชั้น1นะครับโตโยต้าขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันครับเราช่วยค่าน้ำมันอีก 10,000 บาทด้วยพร้อมกับ Corolla Cross นะฮะดอกเบี้ยพิเศษ 0% นะ

ับพร้อมกับประกันภัยชั้น1ครับดอกเบี้ยพิเศษนะฮะมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ผ่อนตามครับเริ่มต้นเพียงเดือนละ 6,391 บาทพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1ครับกับ Toyota ขับสบายผ่อนคลายน้ำมันนะฮะเราช่วยค่าน้ำมันมูลค่าอีก 10,000 บาทด้วยเช่นกันนะครับคันไหนคือคำตอบของคุณนะฮะแวะมาทดลองขับแล้วก็สัมผัสตัวจริงได้เลยนะครับทั้ง Yaris Cross และ Corolla Cross นะครับคุณผู้ฟังที่โชว์รูม Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลนะฮะสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันป่าตองครับจอมทองฝางและที่ลำพูนนะครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: ได้เลย
1: บางทีเราก็อยากจะกลับไปเป็นแฟนเก่าคนโปรดนะครับบางทีเวลามันผ่านไปอะไรก็เปลี่ยนไปร่างกายของเราก็เปลี่ยนแปลงนะครับความสวยความงามที่เคยมีสมัยก่อนนะครับมาถึงปัจจุบันมันก็มีการขยับปรับเปลี่ยนกันบ้างอะไรประมาณนี้โดยเฉพาะหลายคนกังวลเรื่องของนี่เลยฮะเวลาผมเราเนี่ยมันไม่อยู่ทรงเหมือนเดิมนะฮะเวลามันผ่านไปผมมันร่วงขึ้นนะฮะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับมันทำให้บุคลิกภาพของเราเนี่ยมันไม่ได้คืนเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังความมั่นใจมันก็หายไปนะฮะบางทีก็อยากไปกลับไปเซอร์ไพรส์แฟนเราเนาะผู้ฟังถ้าเกิดว่ากลับมีผมสวยนะฮะดูน่ารักดูมีบุคลิกภาพที่เรียกที่ดีเนี่ยนะฮะมันสร้างความมั่นใจกับเราเยอะเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราจะมาคืนความมั่นใจให้กับคุณครับที่ไฮยูเชียงใหม่นะฮะเรามีวิกผมสวยๆครับให้คุณนั้นได้ไปเลือกกันนะฮะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่มีความกังวลเรื่องของผมนะครับบางคนจะมีปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมผมร่วงจากการทำเคมีบำบัดหรือผมร่วงตามธรรมชาตินะฮะที่อายุวัยมันเพิ่มขึ้นใดๆก็แล้วแต่วันนี้เลือกวิกผมให้เหมาะกับคุณครับเรามีวิกผมหลายทรงหลายแบบนะครับให้คุณได้เลือกกันไม่ว่าจะเป็นวิกทอมือวิกติดกาววิกมีไรผมนะฮะแต่ละทรงแต่ละแบบเนี่ยนะครับให้คุณนั้นลองสวมดูครับว่าชอบแบบไหนทรงไหนสามารถเปลี่ยนลุคใหม่นะฮะหรือบางคนที่มีผมอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการเปลี่ยนลุคณวันนี้เลยนะฮะผู้ฟังจะร้อยผมยาวก็ไม่ทันละนะฮะก็สามารถใช้วิกผมเปลี่ยนแปลงทรงแล้วก็เปลี่ยนบุคลิกภาพคุณได้เช่นเดียวกันนะครับแวะมาลองสวมใส่กันได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าครับซึ่งเราเปิดบริการทุกวันนะฮะโทรศัพท์สอบถามกับเราหรือโทรคุยกับเราได้ครับที่0918583613นะครับไฮยูเชียงใหม่เปิดบริการตั้งแต่9โมงครึ่งถึง1ทุ่มตรงนะครับแล้วก็เข้าไปดูนะฮะตัวอย่างวิกผมสวยๆนะฮะหรือรีวิวลูกค้านะครับที่สวมแล้วเปลี่ยนบุคลิกภาพแล้ว before after เป็นยังไงที่แฟนเพจของเราได้เลยนะครับที่ไฮยูวิกส์ครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านใหญ่งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ด

0: สาวบางกอกก็เลยต้องออกจากบุรีรัมย์มานะสิงโตนำโชคนะครับแล้วก่อนนู้นเอชีเซเว่นกับลำนำสายลมฮะจังหวะฟังชิวๆสบายๆนะครับฟังแล้วแน่นอนครับถ้าเกิดฟังเพลงแบบนี้น่าจะเหมาะกับการไปรถทริปนะฮะแบบว่าขับรถไปฟังเพลงชิลไปนะยิ่งอากาศดีๆแบบนี้ด้วยนะฮะฝนฟ้าไม่ได้ตกแต่ว่าครึ้มๆหน่อยนะฮะอากาศเย็นๆแบบมันดีงามมากเลยทีเดียววันหยุดพักผ่อนนะครับรถทริปเบาๆฮะในเชียงใหม่ขับรถผ่านเมืองมองเห็นดอยครับพร้อมทุกเส้นทางให้คุณได้สบายใจยิ่งกว่าแน่นอนนะฮะถ้าคุณไปพร้อมกับ BYD M6 นะครับไม่ได้ดีมีแค่เฉพาะพื้นที่กว้างขวางนั่งสบายเท่านั้นนะฮะแต่ว่าเรามาพร้อมกับฟังก์ชันที่เต็มไปด้วยความปลอดภัยครับที่ช่วยดูแลคุณนะฮะในทุกการเดินทางแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นทริปใกล้ๆนะครับหรือจะเป็นวันพักผ่อนของครอบครัวก็สามารถให้ BYD M6 นะครับพาคุณไปได้ทุกเส้นทางที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและโมเมนต์ดีๆในระหว่างทางกันด้วยครับ BYD M6 นะครับพร้อมพาคุณออกไปใช้ชีวิตแล้วนะครับในทุกเส้นทางที่สวยงามฮะคุณผู้ฟังแวะไปทดลองขับแล้วก็เจอตัวจริงกันได้ครับที่โชว์รูมของ BYD North Star เชียงใหม่ทั้ง5สาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานใหญ่ครับบนถนนมหิดลตรงแยกสนามบินครับสาขาราชดำเนินที่ประตูท่าแพนะครับสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางแล้วก็ที่สาขาขวงสิงใกล้ที่ไหนแวะไปได้เลยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์นี้ฮะ053-278-555ที่ BYD North Star เชียงใหม่ครับ
1: Chiang Mai Radio Fashion Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

สารพ่อขอให้พ่อโอนเงินมาในทุกเดือนอย่างละกันเอาละช่วงท้ายแล้วครับผู้ฟังได้เวลาส่งคุณไปเบรกเที่ยงแล้วนะครับวันจันทร์ครับเรากลับมาเจอกันเสาร์อาทิตย์ให้คุณได้พักผ่อนกันนะครับสัปดาห์สุดท้ายในเดือนมิถุนายนนะไปละผู้ฟังแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะบริษัทจัดอันดับ S&P คงอันดับความน่าเชื่อถือประเทศไทยที่ระดับ BBB+ มุมมองมีเสถียรภาพสะท้อนความเชื่อมั่นพื้นฐานเศรษฐกิจและนโยบายรัฐนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยว่าบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global Ratings ได้เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยอันดับความน่าเชื่อถือ Sovereign Credit Rating ที่ระดับ BBB+ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือ Outlook ในระดับมีเสถียรภาพ Stable Outlook ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่มีเสถียรภาพโดย S&P ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 2.0 ในปี2569และจะฟื้นตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.3 ในช่วงปี2569ถึง2572ควบคู่กับรายได้ต่อหัวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นแต่ระดับ $9,000 ดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ทั้งนี้ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวเช่นโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวแม้รัฐบาลจะยังคงดำเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ประเทศไทยยังคงรักษาจุดแข็งด้านภาคการเงินต่างประเทศ (External Finance) ไว้ได้อย่างมั่นคงโดยคาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลประมาณร้อยละ2ของ GDP ประกอบกับมีทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงซึ่งช่วยรองรับความผันผวนจากภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตาม S&P จะยังคงติดตามตัวชี้วัดด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจแนวโน้มการเข้าสู่สมดุลทางการคลังและเสถียรภาพทางการเมืองเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Midyear Mega
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายอยู่ Facebook หายอยู่วิก
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อะ
7: ไปหาหมอเธ
8: อไม่อะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: ันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
13: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
12: ่
13: ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
13: ว้าว
12: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
17: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยการทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ
18: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
19: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาท
20: เชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
21: ยิงเข้าไปแล้วครับ
20: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวี Big Match Big Sale 2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
22: สยามทีวี
23: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
20: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไปด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
21: ยิงเข้าไปแล้วครับ
20: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวี Big Match Big Sale 2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
22: สยามทีวี
24: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725555

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะวันเวลาผ่านไปรวดเร็วนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วก็เป็นศุกร์แห่งชาติที่น่าจะได้มีความสุขกันทุกคนเพราะว่าทำงานกันวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้จะได้หยุดกันนะคะก็ขอให้มีความสุขกับการได้ทำงานวันครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่อากาศยังคงอบอ้าวอยู่นะคะช่วงนี้อาจจะเสียงเปลี่ยนไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าเจออากาศเปลี่ยนแบบนี้นะคะก็ขอให้คุณดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันให้ดีๆ ด้วยนะคะ You make me feel like dancing ของ Leo Sayer ทักทายไปแล้วต่อด้วย Shadow Dancing ของ Bee Gees โดยมี Andy Gibb น้องคนล่าสุดนะคะมาเป็นตัวชูโรงซึ่งก็ทำได้ดีทีเดียวนะคะเพลงฮิตมีหลายเพลงของ Andy Gibbs โชว์ฝีมือเขียนเพลงเองด้วยก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งถ้ายังไม่เสียชีวิตไปก็อาจจะได้มีเพลงดีๆให้เราได้ฟังเพลงของ Bee Gees จริงๆ Bee Gees เขียนเพลงให้คนอื่นร้องเนี่ยไม่ใช่สไตล์ของเขาเลยที่ร้องอยู่กับวงก็เป็นเพลงพ็อปเพลงรักเพลงอื่นๆอีกมากมายซึ่งได้รับความนิยมทุกเพลงเลยนะคะสำหรับเพลงที่ Bee Gees เขียนให้คนอื่นร้องจนโด่งดังขึ้นอันดับหนึ่งกันไปเยอะแยะมากมายถือว่าเป็นพี่น้องตระกูล Bee Gees ที่ไม่หวือหวานะคะทำตัวเงียบๆเรียบๆไปตามแบบของตัวเองนะคะใครร้องก็ร้องไปใครจะไปเขียนเพลงให้ใครก็ไปเขียนนะคะซึ่งถือว่าเป็นครอบครัวที่เรียบๆนะคะไม่มีอะไรหวือหวาเช่นเดียวกันกับคนอื่นๆอีกหลายๆคนที่ทำตัวเรียบๆนะคะอย่างเจมส์เซลเลอร์ก็ทำตัวเงียบๆมีคอนเสิร์ตก็มีเงียบๆนะคะจะโพสต์อะไรก็โพสต์แบบคุณลุงเดินขึ้นภูเขาออกกำลังกายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งก็ถ้าใครติดตามเป็นแฟนทาง IG ก็จะได้เห็นเจมส์เทเลอร์ในอีกหนึ่งบทบาทเรียกว่าคุณลุงได้แล้วนะคะ Beautiful Sound ค่ะเที่ยงวันถึงบ่ายโมงอยู่เป็นเพื่อนทาน

0: แท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมั่นเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
1: ยิงเข้าไปแล้วครับ
0: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมั่นเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
1: ยิงเข้าไปแล้วครับ
0: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย

0: ทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: วงดนตรีโซลจากฟิลาเดลเฟียนะคะสร้างเพลงฮิตขึ้นมามากที่สุดเพลงหนึ่งนั่นก็คือเพลง You Make Me Feel Brand New นั่นเองนะคะวงนั้นก็คือ Stylistics นั่นเองค่ะหลายคนคงไม่ปฏิเสธนะคะชอบเสียงแหลมๆสูงๆบ้างและการประสานเสียงที่น่าฟังของเพลงของกลุ่มพวกนี้นะคะ Stylistics โดยเฉพาะ You Make Me Feel Brand New ค่ะก็จะได้ฟังเป็น Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ช่วงนี้คุณที่กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือทีวีจอใหญ่ไว้เชียร์บอลต้องไม่พลาดสยามทีวี Big Match Big Sale 2026จัดเต็มทั้งสมาร์ทโฟนไอทีเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำลดสูงสุด 70% ผ่อนนานสูงสุด48เดือนและผ่อน 0% นานถึง48เดือนพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายไม่ว่าจะเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กหรือทีวีจอใหญ่สำหรับคอบอลก็มีราคาพิเศษให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจพิเศษฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทและข่าวดีสำหรับชาวเชียงใหม่วันนี้สยามทีวีขยายความคุ้มใกล้คุณมากยิ่งขึ้นด้วยเราเปิดบริการสยามทีวีดิจิตอลโซสาขารวมโชคพร้อมทั้งสาขาเชียงใหม่เปิดให้บริการทุกวัน10นาฬิกาถึง20นาฬิกาส่วนสาขาลำพูนลำปางและจอมทองเปิด9นาฬิกาถึง19นาฬิกาทุกวันค่ะสยามทีวี Big Match Big Sale 2026วันนี้ถึง31กรกฎาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไวทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ค่ะวันนี้ Toyota เชียงใหม่พร้อมแล้วค่ะสำหรับคุณที่อยากจะได้รถใหม่สักคันหนึ่งนะคะคุณสามารถจะไปชมรถรุ่นใหม่ๆและทดลองขับได้ที่โชว์รูมของเราทุกแห่งสำหรับ Toyota เชียงใหม่สำนักงานใหญ่อยู่ที่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้านะคะไปจนถึง5โมงเย็นและสาขาต่างๆของเรามี Toyota เชียงใหม่สาขาลำพูนสาขาสันป่าตองสาขาจอมทองสาขาและก็ที่สำนักงานใหญ่ด้วยนะคะถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะพร้อมบริการคุณทุกสาขาทุกวันนะคะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับรถรุ่นใหม่ทดลองขับและพร้อมกับโปรโมชั่นดอกเบี้ยสุดพิเศษกับ Toyota เชียงใหม่ค่ะที่053-202-009ค่ะ
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวี Big Match Big Sale รวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plusแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปเลยครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปเลยครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
2: ฟังเรื่องราวดีๆจากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้พูดในหัวข้อให้ความเมตตามนุษย์โดยการเป็นผู้ให้มากขึ้นการเป็นผู้ให้นั้นยากกว่าการเป็นผู้รับแต่การเป็นผู้ให้นั้นสง่างามยิ่งหนักต้องฝึกการบริจาคบ่อยๆทีละน้อยก็ได้เราอาจจะบริจาคสิ่งของที่ใช้แล้วหรือทรัพย์สินที่พอมีอยู่บ้างให้กับคนที่ด้อยกว่าทุกครั้งที่มีโอกาสและจงชักชวนคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวให้มีส่วนร่วมด้วยโดยเขายังไม่ต้องบริจาค ก็ได้แต่ชวนเขาไปเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นเขาจะเรียนแบบอย่างที่ดีจากคุณและนิยมจิตใจของคุณมากขึ้นลองทำอะไรให้คนอื่นมากขึ้นอีกสักหน่อยนะคะนอกจากจะบริจาคแล้วลองเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์ไปแสดงความขอบคุณให้กำลังใจโครงการดีๆที่เขาทำเพื่อมนุษย์คนอื่นๆดูบ้างก็ได้ค่ะเพื่อทำให้พวกเขามีกำลังใจมากขึ้นและคุณจะรู้สึกชอบตัวเองได้มากขึ้นด้วยค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ฟังสามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้เลยนะคะวันนี้เริ่มต้นกันที่ Casey and the Sunshine Band นะคะ Casey and the Sunshine Band เพลง That's the way I like it นะคะเพลงที่สองเป็นเพลงของ Donna Summer เพลงยอดนิยมของเธออีกเพลงหนึ่งในยุคดิสโก้เฟื่องฟูนั่นก็คือเพลง Hot Stuff เพลงที่สามเป็นเพลงของ Patti LaBelle ก็ไม่น้อยหน้าค่ะมีเพลง Lady Marmalade ของเธอที่โด่งดังไม่น้อยนะคะซึ่งตอนนี้ช่วงหลัง Patti LaBelle หน้าตาแจ่มใสขึ้นรูปร่างอรชรอ่อนแอขึ้นนะคะก็ดูสวยแล้วก็หนุ่มกว่าวัยจริงๆไม่น้อยเลยเหมือนยุคก่อนๆนู้นนะคะก็เป็นการวิวัฒนาการของศิลปินที่เราโปรดชื่นชอบนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้ดูดีอยู่เสมอเห็นเมื่อไหร่ก็สบายใจว่าเออเขาสบายดีเขาสดชื่นดีนะคะจะมีเพลงดีๆให้เราได้ฟังกันไปอีกนานจะไปโชว์ตัวอีกนานอย่างนี้นะคะเราก็รู้สึกผูกพันนะคะกับศิลปินที่เราเคยฟังเราก็อยากให้เขาดูดีอยู่เสมอสดชื่นอยู่เสมอนะคะเป็นความรักผูกพันกับคนที่เราเจอบ่อยๆจะเป็นดาราหรือศิลปินนักร้องหรือใครก็แล้วแต่นะคะถ้าเรารักและชื่นชมชื่นชอบเราก็อยากจะมองให้เขาดูดีอยู่เสมอนั่นเองนะคะก็เอาใจช่วยค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังด้วยเช่นเดียวกันขอให้มีสุขภาพแข็งแรงดีอยู่นะคะมีความสบายอกสบายใจคือมีจิตใจที่ผ่อนปลนผ่อนเบาสบายก็จะช่วยให้หน้าตาแจ่มใสแล้วก็จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงต่อไปนานๆด้วยนะคะฟังสามเพลงเพราะในหนึ่งเดียวนี้ค่ะ

เวลาของ Beautiful Sound วันนี้หมดลงแล้วค่ะทุกเที่ยงวันเราจะมีเพลงให้คุณได้ฟังพร้อมกับทานมื้อเที่ยงอย่างสดชื่นนะคะให้อร่อยให้มีอารมณ์ดีนะคะเพลงเพราะฟังสบายจากรายการ Beautiful Sound ค่ะเพราะฉะนั้นก็ติดตามรับฟังกันได้วันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยทาง 92.0 MHz แห่งนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามวันนี้ค่ะมีโคดปิดท้ายรายการก่อนจากกันนะคะเพลงที่ได้ฟังกันทั้งหมดก็เป็นเพลง 70s นะคะส่วนวันเสาร์ก็จะเป็นเพลง Oldies เหมือนเช่นเคยค่ะมองหาใครสักคนแล้วทำให้เขามีความสุขและคุณเองก็จะพบความสุขไปด้วยมีความสุขทุกๆท่านในการทำงานส่งท้ายสัปดาห์ค่ะวันจันทร์ยังพบอยู่แต่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นเพลง Oldies วันเสาร์นะคะติดตามรับฟังกันค่ะวันนี้สวัสดีทุกท่านค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: This time is 1 o'clock in the afternoon. Please listen to the breaking news.
2: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะนักวิเคราะห์ชี้ราคาน้ำมันอาจใช้เวลา 4-8 สัปดาห์กว่าจะมีเสถียรภาพหนังสือพิมพ์ Gulf News ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รายงานโดยอ้างอิงความเห็นของนักวิเคราะห์ว่าราคาน้ำมันอาจใช้เวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์กว่าจะเริ่มมีเสถียรภาพแม้ว่าช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดอีกครั้งในปลายสัปดาห์นี้ก็ตามเนื่องจากปัญหาเรือบรรทุกน้ำมันที่ยังติดค้างค่าประกันภัยที่พุ่งสูงคลังสำรองน้ำมันที่อยู่ในระดับต่ำและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่ในขณะนี้จะยังคงทำให้ค่าพรีเมียมความเสี่ยงในตลาดพลังงานปรับตัวสูงขึ้นต่อไป Gulf News รายงานว่าราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดช่วงสงครามที่เกือบ120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลลงมาอยู่ที่ประมาณ80ดอลลาร์แล้วเนื่องจากเทรดเดอร์ได้ซึมซับกระแสคาดการณ์เกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างสหรัฐอิหร่านรวมถึงการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญอีกครั้งอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เชื่อว่าแม้ตลาดซื้อขายล่วงหน้าจะตอบสนองการคาดการณ์ดังกล่าวอย่างรวดเร็วแต่ตลาดน้ำมันทางกายภาพน่าจะใช้เวลานานกว่านั้นมากในการกลับคืนสู่ภาวะปกติรายงานระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซรองรับการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวคิดเป็นสัดส่วนราว 20% ของการค้าโลกซึ่งนักวิเคราะห์กล่าวว่าตลาดจำเป็นต้องเห็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าเรือบรรทุกน้ำมันสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัยและต่อเนื่องก่อนที่จะตัดค่าพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เหลืออยู่ออกไปจากราคาน้ำมันนอกจากนี้รายงานยังระบุด้วยว่าวิกฤตการณ์ดังกล่าวได้ตอกย้ำให้เห็นถึงการที่โลกยังคงต้องพึ่งพาการไหลเวียนของพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างต่อเนื่องและอาจเป็นปัจจัยเร่งให้กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับหันมาเพิ่มความพยายามในการพัฒนาท่อขนส่งน้ำมันและเส้นทางส่งออกทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและลดความเปราะบางต่อการหยุดชะงักของอุปทานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easyตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
4: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
5: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็ออกรถใหม่

0: ผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: You're listening to 92 Chiang Mai Radio

0: เหตุไหนค่ะคุณนภาคาเลนไฮเบอรี่เพลงนี้เนี่ยซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะปกเพลงมีใส่หมวกกันน็อกนะขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยนะออกแนวเท่แต่ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์แบบธรรมดาธรรมดาแต่เพลงน่าฟังนะคะ Right Here Tonight จากคาเลนค่ะก่อนหน้านั้นมีเชอร์รี่โพสต์ด้วยกับผมได้อุทดาฮิคารุมาฟีเจอริ่งและ The Wanted กับ Grace Jo Cam นะคะกลับมาเจอกันรอบบ่ายค่ะคุณผู้ฟังบ่ายโมงถึง4โมงเย็น3ชั่วโมงของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569อากาศเบาๆคือไม่ร้อนวันนี้แต่ว่าไม่มีฝนไม่รู้สิว่าจะตกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ30องศาเซลเซียสนะไปดูของการท่องเที่ยวกรีนซีซั่นมีคนเช็คอินอยู่ที่ดอยอินทนนท์บอกว่าเช้านี้อากาศแบบสุดฟินเลยทีเดียวอินทนนท์นะคะอากาศหนาวอยู่ที่ประมาณ12องศาเซลเซียสค่ะก็คือเย็นสบายตลอดทั้งวันเลยทีเดียวใครที่จะไปเที่ยวบนดอยก็ฝากไว้นะว่านอกเหนือจากเสื้อกันหนองกันหนาวแล้วเสื้อกันฝนก็สำคัญค่ะอีกจุดหนึ่งที่มีการแชร์รูปกันค่อนข้างเยอะในช่วงนี้ก็เป็นดอยหลวงเชียงดาวเห็นแบบชัดเจนคือชัดสุดๆไปเลยค่ะหลังจากที่เราไม่เจอนานก็คือช่วงที่ฝุ่นเยอะประมาณเดือนมีนาพฤษภาเนี่ยฝุ่นหนามากๆแต่ตอนนี้อากาศทุกที่น่าจะสบายน่าจะทำให้หลายๆคนได้อิ่มเอมกับความสุขของธรรมชาติดีๆกันได้นะแต่อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอยู่ด้วยกันรอบบ่ายค่ะชั่วโมงแรกฟังเพลงสากลเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์นะคะ
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen
0: Up มาถึงเพลงนี้คุณถามมาค่ะงานของเจสันมลาสกับAm yours, Kat.

Bruno Mars ค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้กับ Count on Me นะคะเพลงน่ารักทีเดียว Justin Mars ก่อนนั้นกับ Am Yours ค่ะ8:28 แล้วแป๊บเดียว8:30แล้วนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับเวลาในช่วงบ่ายๆของการทำงานกันด้วยค่ะหลังเลิกงานตอนนี้กิจวัตรที่หลายคนชอบหลังจากที่ก่อนหน้านี้จะนัดปาร์ตี้กันไปเที่ยวบ้างไปช้อปปิ้งบ้างไปกินหมูกระทงกระทะนะคะตอนนี้อาจจะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เล็กน้อยด้วยความที่60-40หมดละแล้วก็เบนเข็มไปตื่นไปดูแลสุขภาพกันต่อนะจะได้แลดูแบบเฮลตี้กันอะไรประมาณนี้นะก็จะนัดกันไปแอโรบิกบ้างล่ะไปออกกำลังกายซึ่งจริงๆจะว่าไปมีในส่วนของการออกกำลังกายหลายจุดมากๆเลยทีเดียวในเชียงใหม่บ้านเราส่วนสาธารณะเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดหรือถ้าเกิดใครมีสตุ้งสตางอยากจะให้แบบเทรนเนอร์มาดูแลก็เข้าฟิตเนสได้เลยค่ะซึ่งการเข้าฟิตเนสก็จะทำให้เรามีวินัยในตัวเองตรงที่เทรนเนอร์ก็จะคอยบอกว่าตรงไหนที่ออกกำลังกายตรงไหนบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดอยากจะจอยสนุกสนานก็เต้นไปนะคะสนุกสนานซึ่งแอโรบิกในเชียงใหม่เรามีเยอะมากๆหลายจุดหลายโซนทีเดียวค่ะก็วันนี้วันศุกร์ใช่ไหมคะอบจ.เขาก็มีเต้นด้วยนะใครสนใจก็ไปกันก็แล้วกันจะได้ออกกำลังกายกันเต็มที่และยังอยู่ด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังกับ Toyota เชียงใหม่ด้วยพร้อมให้คุณได้เลือกการเดินทางเผื่อว่าใครอยากจะหยุดเสาร์อาทิตย์มีเวลาว่างๆอยากจะไปชิลกันไปนั่งดูทะเลหมองทะเลหมอกนะไปฟินกับบรรยากาศในช่วงฝนตกก็ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังขับแล้วสบายใจทุกรุ่นของ Toyota พร้อมขอเสนอพิเศษรอคุณอยู่นะคะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณค่ะมาพร้อมกับรุ่นของ Yaris Cross คันนี้นะคะใครๆก็ Cross กันค่ะประหยัดด้วยและขับสบายด้วยผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,717 บาทพร้อมฟรีประกันภัยเช่นหนึ่งค่ะ Toyota ขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันนะคะลดช่วยลดค่าน้ำมันช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 10,000 บาทด้วยหรือว่าจะเป็นคันใหญ่ขึ้นมานิดนึงกับ Corolla Cross นะคะรถโดยฝันของหลายคนดอกเบี้ยพิเศษที่ 0% พร้อมประกันภัยเช่นหนึ่งผ่อนตามเริ่มต้นเพียง6,391 บาทพร้อมฟรีประกันภัยเช่นหนึ่งค่ะและ Toyota ขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทด้วยคันไหนคือคำตอบของคุณเลือกได้เลยนะคะ Toyota เชียงใหม่เราพร้อมข้อเสนอพิเศษรออยู่หรือว่าจะเป็นอีกหลายๆรุ่นอย่าง Yaris นะคะดอกเบี้ยพิเศษ 0% พร้อมฟรีประกันภัยเช่นหนึ่งผ่อนเริ่มต้นที่ 4,923 บาทค่ะและ Yaris Atip นะคะดอกเบี้ยพิเศษ 0% พร้อมประกันภัยเช่นหนึ่งและผ่อนต่ำเริ่มต้นที่ 4,797 บาทชั่วชอบแบบไหนเลือกได้ที่ Toyota เชียงใหม่คุ้มค่าทุกการเดินทางแน่นอนค่ะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาซิยะเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝา

างและเมืองง่าลำพูน0532020009โตโยต้าเชียงใหม่พร้อมให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะกับโชว์รูมฝ่ายขายเรานี้ทำงานกันอย่างเต็มที่แน่นอนค่ะสนใจก็อย่าลืมแวะไปเจอกันเทสไดกันได้เพื่อความมั่นใจทุกการเดินทางที่โตโยต้าเชียงใหม่ขับรถใหม่สบายกว่าจริงๆนะคะไม่ทำงานของโอซิตี้เพลงนี้กับวานิลาทไวไลท์ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the Music

The Black Eyed Peas ค่ะคุณผู้ฟัง Don't Worry Don't Worry นะคะ Don't You Worry ก่อนในนั้นมี The Squid ด้วยกับ Super Heroes ค่ะบ่ายโมงกับ45นาทีเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะช่วงนี้ที่เที่ยวในเชียงใหม่เราก็เยอะเอาเรื่องเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังก็มีหลายจุดหลายโซนที่น่าไปน่าเที่ยวจุดหนึ่งลืมไปหรือยังว่าครั้งหนึ่งที่นี่เคยมีคนไปเดินกันเยอะมากๆนั่นคือคลองแม่ขานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่หลายคนชอบนะคะไปถ่ายรูปสวยๆกันนะคะคลองแม่ขาหรือว่าโอตารุเมืองไทยวันนี้ก็แลดูสดใสดีเหมือนกันค่ะแล้วที่สำคัญคือคนไม่เยอะไม่พลุกพล่านจากคลองที่อาจจะเคยแบบไม่ค่อยได้ไปกันหลังจากที่มีการตกแต่งทำนู่นทันนี้คนก็ไปเที่ยวกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะแล้วก็สองข้างทางคือบ้านไม้เก่าคาเฟ่ร้านของฝากมีอะไรน่าไปทีเดียวแล้วก็สะพานสีเหลืองที่เป็นซิกเนเจอร์ของคลองแม่ขากันด้วยนะคะซึ่งฝนเพิ่งหยุดไปคุณผู้ฟังฟ้าสีครามสวยๆแล้วก็มีดอกบัวด้วยนะคะได้ฟีลลิ่งน่าไปน่าเที่ยวมากๆเลยทีเดียวใครสนใจก็ไปเดินเที่ยวกันได้จะบอกว่าคนไม่ค่อยเยอะนะและที่สำคัญก็คืออาจจะมีกลิ่นนิดนึงเพราะว่าน้ำยังไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ใส่หน้ากงหน้ากากไปนิดนึงก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าเกิดใส่หน้ากากเวลาถ่ายรูปก็ถอดแป๊บนึงก็ได้อยู่เหมือนกันค่ะก็เป็นอีกหนึ่งฟีลของการเที่ยวเชียงใหม่เราในช่วงนี้เพราะว่าคนเริ่มมากันเยอะแล้วนะและที่สำคัญก็คือเป็นจุดหนึ่งที่คนไม่ล้นหลามเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ที่รถติดแล้วก็คนแน่นๆลืมไปเที่ยวที่อื่นบ้างอะไรบ้างประมาณนั้นเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ลองไปเดินเล่นกันได้ที่คลองแม่ขากันแล้วกันนะคะที่เที่ยวเชียงใหม่เราก็มีอย่างมากมายทีเดียวเทอร์นาไนส์เพลงนี้กับ Dance Monkey ค่ะ

สตาร์เวอร์ค่ะคุณผู้ฟังนี่คือบาลาดาเพลงที่คุณผู้ฟังถามมานะคะโยกบ้างเล็กๆน้อยๆก่อนบ่ายสองส่วนใหญ่ท้ายชั่วโมงก็จะเล่นเพลงแบบมีจังหวะเล็กน้อยปลุกคุณผู้ฟังให้ตื่นสมัครมาทำงานบ่ายของวันศุกร์กันนะคะก่อนนั้นมีเดสปาติโซด้วยค่ะแป๊บเดียวตอนนี้จะบ่ายสองแล้วค่ะคุณผู้ฟังกับคุณส่องท้ายกันด้วยกับอีเกียเชียงใหม่นะคะช็อปคุ้มกลางปีสมัครคนรักบ้านต้องงานนี้กับอีเกียเซลลดสูงสุด 80% ค่ะพบกัน 18-28 มิถุนายนนี้เท่านั้น 11 วันนะคะพิเศษยิ่งขึ้นสมาชิกของ IKEA Family รับส่วนลดเพิ่มอีก 15% ทันทีเมื่อมาช็อปที่สโตร์ค่ะ 18-28 มิถุนายนนี้ช็อปได้ที่สโตร์ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่ภูเก็ตนะคะช็อปสะดวกได้ทั้งที่สโตร์ IKEA แล้วก็ออนไลน์และพบกับสินค้าเซลล์กว่า700รายการด้วยเลือกให้ตรงใจตรงสไตล์ในการแต่งบ้านของคุณได้เลย IKEA Sale เริ่มวันนี้ค่ะลดสูงสุด80% สมาร์ทเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่ภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th นะคะวันนี้ถึง28มิถุนายนนี้ชาวเชียงใหม่พบกันได้ที่ IKEA เชียงใหม่ค่ะบริเวณโครงการ Life Express ติดกับแมคโครหางดงบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอย่าลืมแวะไปช็อปกันนะคะส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้มาเติมความสดชื่นกับซาบีน่าเพลงนี้กับเอสเปรสโซ่นะคะกาแฟช่วยได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะปกติทานกาแฟที่ไรก็ยังง่วงได้อยู่สงสัยไม่ถึงหรือเปล่าเดี๋ยวเจอกันบ่ายสองค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเชิญชวนเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์สมัครประกวดร้องเพลงโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยชิงถ้วยและเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนเด็กและเยาวชนทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยครั้งที่3ปี2569จัดโดยสำนักงานพระคลังข้างที่เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์พัฒนาศักยภาพผ่านทักษะด้านขีตศิลป์และดุริยางคศิลป์ด้วยการประกวดร้องเพลงพร้อมต่อยอดสืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกเพลงไทยที่ถูกต้องตามหลักประสาศาสตร์ให้คงอยู่กับประเทศชาติสืบไปโดยแบ่งประเภทการประกวดร้องเพลงออกเป็น3ประเภทได้แก่เพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งและเพลงไทยร่วมสมัยทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าร่วมประกวดได้1ประเภทเพลงเท่านั้นเพื่อชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติคือเป็นเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์หรือกำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าณวันที่สมัครและต้องไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1หรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จากการประกวดร้องเพลงในโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยของสำนักงานพระคลังข้างที่ไม่ว่าประเภทเพลงใดและไม่ติดสัญญาห้ามกับหน่วยงานบริษัทค่ายเพลงหรือใดใดในกรณีมีสัญญาผูกมัดต้องมีหนังสือยินยอมจากต้นสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษรสามารถสมัครได้ทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม2569ไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้นและสามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ทาง Facebook เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยหรือสอบถามเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์090-975-5555ในวันและเวลาทำการเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิก
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านใหญ่งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเถอะ
8: ไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทสัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบ
11: ความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: You're listening. 92.

ราจะได้รักกันนะคะเงินจากปานเพลงนี้กับเทวันค่ะก่อนนั้นมีกัญชลีกับจากกันโดยสมบูรณ์นะคะชั่วโมงที่2และค่ะคุณผู้ฟังบ่าย 2:17 นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาบ่ายๆของวันศุกร์กันนะคะเหลือเวลาอีกแค่ประมาณสัปดาห์กว่าๆประมาณ10วันง่ายๆไทยช่วยไทย4 60 40จะได้เริ่มต้นใช้กันอีกทีก็ในเดือนหน้านะคุณผู้ฟังวันที่1ปั๊บนี่เงินเข้ามาเลยทีเดียวซึ่งหลายๆคนรออยู่เพราะว่าจะมีอะไรที่น่าใช้ช่วงนี้พอเข้าสู่ครึ่งหลังของเดือนปั๊บนะคือหลังจากวันที่11ไปต้นไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหมดกันแล้วในส่วนของไทยช่วยไทย60 40นั่นเองค่ะก็จะทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าร้านค้ามันจะแลดูเงียบๆอย่างร้านที่ขายอาหารแล้วก็รับ60 40ด้วยก็ตอนต้นๆเนี่ยก็คึกคักอยู่แต่ว่าพอหลังๆมาก็จะเริ่มซาซาเบาๆลงบ้างรวมไปถึงในส่วนของบริการด้านอื่นกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดเองบางคนยังเหลือนะก็อย่าลืมใช้ให้หมดกันละกันค่ะถ้าเกิดว่าเราเหลือหลัก10ก็ไม่เป็นไรก็ไม่น่าเสียดายเท่าหลักร้อยนะถ้าเสร็จเพราะฉะนั้นก็เคลียร์ให้หมดใช้ให้หมดก่อนวันที่30มิถุนายนกันละกันหลายคนบอกว่าแหมไม่ต้องรอ30ตอนนี้ก็หมดเกลี้ยงเรียบร้อยมูฟไปเดือนหน้าเลยได้ไหมไม่ได้อีก10กว่าวันสู้ๆกันละกันนะคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดของณัฐสัตย์ดาธรมาฝากกันค่ะชื่อเพลงเขาก็คือธีรวรรณค่ะ

ันน่าจะบอกรักไปในวันที่เธอบอกรักมานะคะบอกตอนนี้ก็น่าจะสายเกินไปไม่ทันแล้วล่ะนะคะก็อาจจะไปรักคนอื่นหรือว่าอาจจะไม่รักเราแล้วโมลาโมลาสัญชัยชื่อเพลงนี้ค่ะฉันน่าจะบอกรักไปในวันที่เธอบอกรักมาและงานของวงเฮิร์สนะคะรวมไปถึง No One Else ด้วยกับทีละน้อยเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิร์สค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาช่วงบ่ายตอนนี้บ่าย2กับอีกประมาณ30นาทีนะคะแต่ชั่วโมงนี้ของเราค่ะอยู่ด้วยกันกับความสุขดีๆให้คุณได้ดูแลสุขภาพกันด้วยกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะใครๆก็ใกล้หมอค่ะวันนี้นาพาคุณผู้ฟังมาเช็คอัพสุขภาพกันดีกว่าเพราะว่าเรื่องสุขภาพสำคัญกับเราเสมอค่ะเจ็บป่วยไม่สบายในวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงสิ่งสำคัญคือเช็คอาการตัวเองด้วยนะถ้าเกิดมันไหวอยู่ก็อาจจะกินยาช่วยได้แต่ถ้าเกิดมันไม่ไหวเป็นเยอะอย่างไข้หวัดใหญ่อย่างเงี้ยก็ต้องหาคุณหมอให้คุณหมอช่วยดูแลกันหรือจะเป็นเรื่องของยุงตอนนี้ยุงเยอะเหลือเกินค่ะไข้เลือดออกก็น่ากลัวอันตรายกว่าที่คิดนะคะใกล้หมอเราสามารถใช้บริการได้ในหลายสิทธิ์เลยค่ะทั้งสิทธิ์ของบัตรทองก็ได้สิทธิ์ของประกันสังคมผู้ประกันตนหรือว่าเป็นสิทธิ์ของประกันสุขภาพและสิทธิ์ของข้าราชการด้วยนะคะตอนนี้กำลังมาแรงกับเทรนด์ปรุงจืดที่บอกคุณผู้ฟังไปว่าปรุงจืดหรือว่าหน้าแบบซีดๆบางทีก็ต้องเช็คตัวเองว่าเราจืดหรือว่าเราไม่สบายนะปรุงจืดแบบไหนดีต่อใจดีต่อสุขภาพอย่างเช่นการลดเค็มลดโซเดียมค่ะเรื่องของอาหารการกินสำคัญลดความเสี่ยงเรื่องของความดันโลหิตสูงและโรคไตกันด้วยเริ่มต้นได้ง่ายเพียงแค่ชิมก่อนปรุงทุกมื้อนะคะทราบไหมคะว่าการกินเค็มมากเกินไปอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและโรคไตได้เลือกอาหารบำรุง

ที่รสอ่อนลงชิมก่อนปรุงทุกครั้งลดการเติมน้ำปลาซีอิ๊วแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะแล้วก็เพิ่มรสชาติด้วยสมุนไพรและเครื่องเทศธรรมชาติดีกว่าค่ะแค่การปรับพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆอย่างการปรุงจืดในทุกมื้อช่วยในการดูแลสุขภาพระยะยาวปรุงจืดในที่นี้คือการปรุงรสชาติของอาหารไม่ใช่การปรุงหน้าจัดหน้าตาที่แบบปรุงจืดนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังแต่อย่างที่บอกไปว่าจืดมากๆเดี๋ยวจะทำให้เหมือนคนป่วยไม่สบายเติมลิปบ้างเติมสีสันมันนิดนึงมันก็ดูน่ารักดีเหมือนกันนะคะก็ว่ากันไปกับเรื่องราวของการปรุงจืดทั้งจืดเรื่องของอาหารแล้วก็จืดเรื่องของการแต่งหน้ากันด้วยด้วยความห่วงใยจากใจใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดงใช้บริการได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังมาถึงงานของ Tree Man Down วันเกิดชั้นปีนี้ค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.

ที่เขารักเราก็ไม่เลือกไปเลือกคนที่เรารักสุดท้ายมันก็เป็นแบบนี้ค่ะนะฟังต้องยอมรับสิ่งที่เราเลือกมาเลือกเองกับมือก็ต้องยอมรับกันไปซีซั่น5นะคะลิตากับนี่ฉันเองได้กับแฟตบอยมาฟีเจอริงด้วยค่ะเข้าสู่ครึ่งหลังชั่วโมงที่2นะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ข่าวนี้สะเทือนใจคนรักแมวมากๆเลยทีเดียวแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศเวียดนามนะคะตำรวจเวียดนามค่ะช่วยแมวกว่า400ตัวจากขบวนการขโมยแล้วก็ค้าสัตว์เลี้ยงซึ่งเจ้าของพอเห็นแบบนั้นแล้วก็รีบไปรับแมวคืนกันค่อนข้างเยอะแต่จะจำได้ไหมหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าตั้ง400ตัวแต่เจ้าของน่าจะจำได้นะประชาชนจำนวนมากเลยค่ะเดินทางไปยังสำนักงานกองบังคับการตำรวจอาชญากรรมในนครโฮจิมินห์หลังจากตำรวจทลายเครือข่ายขโมยและก็ลักลอบค้าแมวข้ามจังหวัดพร้อมช่วยเหลือแมวที่มีชีวิตมากกว่า400ตัวที่ยึดได้จากการปฏิบัติการดังกล่าวนะเจ้าของสัตว์เลี้ยงจำนวนมากเลยค่ะนำภาพถ่ายและข้อมูลมาใช้ยืนยันตัวตนของแมวที่สูญหายโดยหลายครอบครัวสามารถพบแมวตัวเองหลังจากตามหามาหลายวันนะคะบางรายก็ยอมรับว่าแทบหมดหวังละก่อนจะทราบข่าวช่วยเหลือจากสื่อมวลชนค่ะซึ่งตำรวจเองก็มีการจัดระบบให้เจ้าของทยอยเข้ามาตรวจสอบแมวเป็นกลุ่มเล็กๆก่อนที่จะเบิร์นเอกสารและก็ส่งมอบคืนให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของต่อไปจนในที่กองบังคับการตำรวจอาชญากรรมได้เปิดเผยว่าหลังยึดแมวทั้งหมดมาได้เนี่ยจนในที่ได้มีการจัดการให้ที่พักพิงที่สะอาดแล้วก็มีการระบายอากาศรวมไปถึงติดตั้งพัดลมพร้อมประสานเรื่องของสัตวแพทย์เข้าไปดูแลแมวที่อ่อนแรงแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการถูกขนส่งด้วยนะคะและนอกจากเจ้าของแมวแล้วก็มีประชาชนรวมไปถึงชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในนครโฮจิมินห์นำอาหารยาและก็สิ่งของมาจำเป็นที่จำเป็นมาบริจาคเพื่อช่วยเหลือแมวที่ยังรอการยืนยันตัวตนนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้ตำรวจก็ยังคงเดินหน้าสอบสวนรวบรวมหลักฐานติดตามผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีกับเครือข่ายขโมยและลักลอบแมวดังกล่าวซึ่งเขาบอกว่าขโมยไปแล้วทำอะไรบางคนก็บอกว่าเอาไปขายบ้างล่ะเอาไปแร่เนื้อขายคือไม่รู้ว่าทำอะไรเหมือนกันแต่ที่แน่ๆคือเยอะมากเลยนะ400ตัวเป็นขบวนการกันเลยทีเดียวและส่วนใหญ่ก็จะเป็นแมวสวยด้วยคุณผู้ฟังแมวส้มนี่เยอะสุดแล้วพี่เตือนดูในภาพข่าวของเขาเนี่ยแมวสีส้มเยอะสุดแล้ววันนี้ก็เป็นแมววันแมวส้มด้วยนะเพราะฉะนั้นแมวส้มเนี่ยน่าจะมีแทบทุกบ้านเลยก็ว่าได้ค่ะเขาจะมีความซนมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยทีเดียวสำหรับน้องแมวส้มนั่นเองเห็นข่าวแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกอดแมวที่บ้านเยอะๆกันละกันนะคะเอเชียเซเว่นเพลงนี้บ้างกับสาธุค่ะ

อกหักทุกชาติไปจะสมหวังเมื่อไหร่สมหวังกี่โมงก็ไม่รู้ค่ะใครโดนแช่งแบบนี้นี่เตรียมโสดได้เลยพลัสวันกับแช่งนะคะเอเชียเซเว่นกับสาธุนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังอีกคนหนึ่งอีกเพลงหนึ่งก็บนบานสันกล่าวขอให้เจอความรักดีๆคนหนึ่งก็แช่งเขาอะไรประมาณนี้ความรักก็เป็นแบบนี้คุณผู้ฟังสุดขั้วต่างขั้วกันเลยทีเดียวแป๊บเดียวจะบ่ายสามแล้วนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาช่วงบ่ายของเราและวันศุกร์แห่งชาติกันด้วยค่ะในชั่วโมงหน้ามาเจอกันพร้อมกับเพลงไทยและเพลงในส่วนของเช่นสองกันด้วยติดตามกันได้อีกหนึ่งชั่วโมงของเรากับเชียงใหม่เรดิโอนะคะส่งท้ายด้วยงานของละอองฟองค่ะเพลงใหม่ล่าสุดก็คือแอสปาร์ตัมนะคะไปเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยกระชับความร่วมมือองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินระดับโลกนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยหารือกับดร.คูดงอยู่ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO โดยมีนางสาวนฤมลสงวนวงศ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวสุมิตราวัฒนาอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนางสาวปทุมวดีอิ่มทั่วอัครราชทูตฝ่ายเกษตรผู้แทนถาวรไทยประจำ FAO IFAD WFP และผู้แทนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจำกรุงโรมณสำนักงานใหญ่ FAO กรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีในโอกาสนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความขอบคุณ FAO ที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการขับเคลื่อนประเด็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินในระดับโลกซึ่งฝ่าย FAO พร้อมที่จะสนับสนุนการผลักดันข้อเสนอการจัดตั้งทศวรรษแห่งสหประชาชาติด้านสุขภาพดินพ.ศ. 2574ถึง2583 United Nations Decade of Soil Health 2031ถึง2040ผ่านกลไกของ FAO เพื่อยกระดับการจัดการดินอย่างยั่งยืนสร้างความมั่นคงทางอาหารและรับมือความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมของโลกในระยะยาวนอกจากนี้ฝ่ายไทยได้ส่งหนังสือแสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ Global Partnership Program for Transboundary Animal Disease GPPTADS เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันและรับมือศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ข้ามพรมแดนอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงได้จัดส่งรายชื่อสตรีต้นแบบ5รายของไทยเพื่อร่วมเข้ารับการคัดเลือกสำหรับ The 100 FAO Women Heroes in Agri-Food Systems and Rural Development ภายใต้ World Food Forum เดือนตุลาคมปีนี้อีกทั้งเชิญชวนเข้าร่วมงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีครรภ์ปีหลวงซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม2569ณประเทศไทยอีกด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในตอนชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
8: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
9: IKEA Sale ลดสูงสุด 80%
10: กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
11: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
12: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
12: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
13: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
14: ์ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
15: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
16: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
17: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออก

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทน์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทน์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92กับรายการ Fresh

ู้สึกเหมือนได้อยู่ในหลุมอากาศเลยนะคะปามี่ค่ะเพลงนี้เพลงใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวกันมาปล่อยให้ฟังกันตั้งแต่วันพุธ17มิถุนายนซึ่งปามี่เองก็บอกว่าเพลงนี้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงนะคะเขียนเพลงนี้ขึ้นมาจากความรู้สึกในช่วงที่ต้องเฝ้าไข้คนสำคัญในครอบครัวที่โรงพยาบาลและมันคือบทบันทึกความอึดอัดท่ามกลางความไม่แน่นอนและก็ความกลัวที่จะต้องสูญเสียคนที่รักไปค่ะกันฟังซึ่งเป็นนิยามของความรักแล้วก็ความรู้สึกเหมือนดำดิ่งอยู่ในหลุมอากาศความมืดของอากาศประมาณนั้นนะล่องลอยหายใจไม่ทั่วท้องเหมือนอากาศกำลังจะหมดไปถ่ายทอดได้ดีทีเดียวสำหรับปามี่มันจะเป็นเพลงที่มีจังหวะแต่ว่าไม่ได้เป็นเพลงแบบเป็นเหมือนเป็นเพลงเศร้าเพลงหนึ่งได้เลยค่ะคุณผู้ฟังหลุมอากาศจากปามี่โปกี้และออนและนนทนนคีฮันหนังสือนะเข้าสู่ชั่วโมงที่3ค่ะคุณผู้ฟังบ่าย 3:19 นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ฟังเพลงกันต่อในชั่วโมงนี้นะคะเพราะชอบเพลงนี้ค่ะต่อให้โลกใจร้ายก็จะมีสักคนหนึ่งที่ใจดีกับเราเสมอค่ะ

ังให้ขำๆแล้วกันนะคะเพลงนี้ศิลปินมังโก้ค่ะคุณนภาชื่อเพลงก็คือคิวปิดคิวปิดนะคิวปิดไปเลยไม่สามารถที่จะล็อกคิวให้ใครมาเป็นกรรมเทพกับเราได้แต่นี้เหมือนคุ้นๆนะคะในตอนท้ายๆนี่ฮายอภพรมาฟีเจอริงด้วยหรือเปล่าน่าจะใช่คุณผู้ฟังแต่เป็นเพลงสนุกอีกเพลงหนึ่งนะในสังกัดของ Love is Entertainment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งค่ายที่มีเพลงออกแนวแบบหลากหลายมากๆเลยทีเดียวศิลปินมังโก้ชื่อเพลงว่าคิวปิดนะฮะก่อนหน้านั้นมีริสานาริสากับ My Daisy และ Priscilla กับต่อให้โลกใจร้ายด้วยนะคะบ่าย3กับ5กับ30นาทีค่ะกับชั่วโมงยามบ่ายของเราอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่แนะนำคันนี้บ้างละกันค่ะกับกระบะไฟฟ้าที่ทำให้คุณใช้งานได้อย่างเต็มที่จริงๆ Hilux Tower E รถกระบะไฟฟ้าที่พร้อมตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและความประหยัดด้วยค่ะและข้อเสนอพิเศษสุดคุ้มแน่นอนที่ Toyota เชียงใหม่จัดให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 1.49% พร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.49% พร้อม EV Wall Chargeกันด้วยค่ะและเพิ่มความมั่นใจด้วยการรับประกันแบตเตอรี่ไฟฟ้า8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรและขยายการรับประกันคุณภาพสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรสนใจเป็นเจ้าของ Hilux Tower E จองคิวเทสต์ไดกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่เราพร้อมให้บริการคุณเสมอค่ะหรือว่าอยากจะได้รถที่แบบขับสบาย Yaris Cross คันนี้ค่ะผ่อนเริ่มต้น 5,717 บาทนะคะและ Corolla Cross ดอกเบี้ยพิเศษ 0% ผ่อนต่ำเริ่มต้น 6,391 บาทค่ะและอีก1รุ่นที่แนะนำสำหรับคนที่จะเป็นสายประหยัดสายขับแบบสบายๆใช้งานได้คล่องตัวกับ Yaris นะคะดอกเบี้ยพิเศษ 0% ผ่อนเริ่มต้น 4,923 บาทและ Yaris Active ค่ะผ่อนเริ่มต้นที่ 4,797 บาทชอบแบบไหนคันไหนมาตอบโจทย์ในการใช้งานกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูน0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะเพลงใหม่เหมือนกันค่ะจากซาร่าชื่อเพลงก็คือหน้าที่ฉันค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Fresh

ไม่ได้ฟังเสนาเลยค่ะเพลงนี้จากเพลงประกอบเมนูรักพิชิตใจราชา By Change By Feed นะคะก่อนนั้นมีมูล Lover Punch แล้วก็ Loco จากเพลงประกอบซีรีส์เรื่องดังด้วยค่ะคุณผู้ฟังทั้งสองเรื่องก็เป็นซีรีส์ที่หลายๆคนชอบพูดถึงแล้วก็ดูกันเยอะแยะมากมายทีเดียวแต่มูล Lover นี่ไม่เคยดูเพราะว่าเหมือนจะมีแบบคนบอกว่ามันเศร้าๆนะเป็นคนที่ไม่ชอบดูซีรีส์ที่มันเศร้ามากเพราะว่าไม่งั้นมันค้างคาใจก็เลยจะเลือกซีรีส์ออกแนวที่ไม่ใช่พีเรียดด้วยนะไม่ค่อยชอบดูซีรีส์พีเรียดเท่าไหร่แบบย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยย้อนไปย้อนมามึนก่อนที่จะรู้เรื่องกันเลยทีเดียวนะคะเข้าสู่ครึ่งหลังของเราค่ะคุณผู้ฟังบ่าย3กับ45นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เป็นเพื่อนกันอีกครึ่งชั่วโมงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงสิ15นาทีที่เหลือของเรานะคะมาทีงานของยงวาบ้างชอบเพลงนี้ค่ะน่ารักดี On Your Time จากยงวาค่ะ

Overdrive ค่ะคุณผู้ฟังกันจาก TWS นะคะก่อนหน้านั้นมี Tracer กับ Bomb และยังเคกับ Season of Us นะคะเพลงประกอบซีรีส์ตอนนี้บ่าย3กับ20กับ58นาทีอีก2นาทีที่เหลือส่งท้ายด้วยเพลงนี้แล้วกันนะคะเพลงเขาสั้นทำมาเพื่อเป็นการปิดท้ายชั่วโมงกันเลยทีเดียวถูกใจ DJ สุดๆจริงๆ G-Dragon กับ Power ค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ Max FM เจอกัน5โมงค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสหรัฐยกเลิกการปิดล้อมทะเลอิหร่านช่องแคบฮอร์มุสให้เวลา60วันสำหรับเจรจาข้อตกลงถาวรสหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมานานเกือบ4เดือนพร้อมเริ่มนับกรอบเวลา60วันสำหรับการเจรจาสู่ข้อตกลงถาวรนอกจากนี้สหรัฐยังได้ยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลอิหร่านและเปิดทางให้เรือกลับมาเดินทางได้เหมือนเดิมเช่นเดียวกับช่องแคบฮอร์มุสที่กลับมาเปิดใช้งานได้สหรัฐและอิหร่านกำลังก้าวเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ของกระบวนการสันติภาพหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีมาสูดเบเซชเคียนลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ NOU เพื่อยุติความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศที่ดำเนินมานานเกือบ4เดือน JD Vance รองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวกับนักข่าวที่ทำเนียบข่าวว่าระยะเวลา60วันที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเริ่มนับอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนโดยในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งสองฝ่ายจะพยายามเจรจารายละเอียดที่ซับซ้อนเพื่อมุ่งสู่ข้อตกลงถาวรนอกจากนี้แวนซ์ยังได้ตอบโต้เสียงวิจารณ์จากนักการเมืองอิสราเอลที่ไม่พอใจกับข้อตกลงดังกล่าวโดยย้ำว่าทรัมป์เป็นผู้นำโลกที่สนับสนุนอิสราเอลมากที่สุดในเวลานี้เขาระบุว่าอิสราเอลควรเคารพกระบวนการสันติภาพกับอิหร่านและกล่าวว่าการโจมตีในกรุงเบรุตของเลบานอนที่ส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิตเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์จำนวนมากยังสงสัยว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ได้ภายในกรอบเวลา60วันหรือไม่ซึ่งจากประเด็นสำคัญหลายเรื่องยังไม่ได้รับการแก้ไขและถูกเลื่อนไปเจรจาในรอบถัดไปด้านทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐคาดหวังให้เกิดการหยุดยิงอย่างสมบูรณ์ในทุกแนวรบไม่เพียงแต่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแต่รวมถึงความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับฮิซบอลเลาะห์เลบานอนและอิสราเอลด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
3: IKEA Sale ลดสูงสุด 80%
4: กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้หาจากพันธุกรรมหรือผมรู้จากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาก
10: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้น ิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโชว์แรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อะ
11: ไปหาหมอเธออ
12: ืมไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัส

0: ส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันพลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันพลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
5: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
6: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
7: เพราะดินแดนนี้ไม่ใช่มีเพียงผืนนาข้าแต่เรายังมีพระแม่โพธิ์ศพ
8: ในลำธารใสไหลเย็นยังมีพระแม่คงคา
9: เราจึงเรียกดินแดนนี้ว่าม
8: าตุภูมิ
7: เมืองไทยดินแดนที่เราต้องร่วมกันดูแลรักษาด้วยชีวิต
8: เพราะเมืองไทยให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุข
9: เพราะเมืองไทยให้ความรักอันยิ่งใหญ่กับคนไทยเสมอมา
7: ร่วมตระหนักถึงคุณค่าแผ่นดินไทย
8: ร่วมรักษาความสงบงามและสันติของเมืองไทยด้วยหัวใจ Mass FM
9: ร่วมตระหนักโดยฟอราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
10: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใคร
11: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์เจฟมาร์ท
10: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
12: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
10: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
9: Mass FM

0: กลับมาพบกันเช่นเคยค่ะที่นี่ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติอยู่ด้วยกันที่92 MHz เชียงใหม่เรดิโอนะคะความเป็นมิตรประเทศที่มีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยจากมิตรประเทศได้ส่งถึงประเทศไทยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างไม่ขาดสายนะคะกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเผยแพร่ข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยของสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซีสอาละซาอุดแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียซึ่งทรงมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยอย่างสุดซึ้งมายังพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาความว่าหม่อมฉันได้รับทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยความโทมนัสหม่อมฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และประชาชนชาวไทยหม่อมฉันขอแสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างจริงใจและขอให้ฝ่าพระบาทมีพระพลานามัยที่แข็งแรงปราศจากความทุกโศกและเหตุร้ายใดๆในการนี้เจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานบินอับดุลอาซีสอาซาอุดมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียมีข้อความแสดงความเสียพระทัยมายังพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเช่นเดียวกันยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ติดตามได้ที่นี่นะคะพร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินและติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะ Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
2: เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงปิดทองหลังพระผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยาก27ปีของการทรงงานด้านสาธารณกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงมีพระนโยบายให้ยกระดับการทำงานของมูลนิธิเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และการจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัย Center of Excellence in Flood Relief and Management ที่ผ่านมาพระจริยวัตรอันงดงามในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลายต่อหลายครั้งไม่โปรดที่จะเป็นข่าวศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิกล่าวถึงพระกรณียกิจของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นประธานมูลนิธิมา27ปีทรงช่วยเหลือประชาชนพร้อมกับองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมผู้คนต้องอยู่อย่างลำบากเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนพระองค์ท่านจะไม่เสด็จไปเยี่ยมประชาชนตอนที่น้ำท่วมรับสั่งว่าถ้าไปคนต้องมาต้อนรับแต่เสด็จไปตอนฟื้นฟูไปให้กำลังใจส่วนใหญ่เกินครึ่งเสด็จไปโดยไม่มีข่าวทรงดำเนินไปตามบ้านต่างๆที่อยู่นอกหมายกำหนดบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งคือผมก็ตามไม่ทันนะครับศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยได้กล่าวถึงเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาว่าทรงเป็นผู้ริเริ่มเรื่องการเตือนภัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามีพระดำริในเรื่องการเตือนภัย เราจึงตั้งชุมนุมเตือนภัย19แห่งทั่วประเทศฝึกอบรมอพยพประชาชนเมื่อเกิดเหตุได้ทันตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติในพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่สูงร่วมกับ8หน่วยงานในประเทศไทยรวม510สถานีตอนนี้เราดำเนินการติดตั้งแล้ว160สถานีเมื่อฝนตกจะส่งสัญญาณมาที่สำนักงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำหากมีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันก็จะส่งสัญญาณไปที่หน่วยเตือนภัยอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากมีการฝึกการอพยพผู้คนอยู่เสมอสิ่งนี้คือการป้องกันภัยองค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากรับสั่งว่าถ้าเราเตือนภัยได้ดีจะบรรเทาทุกข์น้อยลงแล้วมีรับสั่งอีกว่าน้ำท่วมซ้ำซากเราต้องมีการฟื้นฟูก็ให้ไปช่วยสหกรณ์ภาครามจังหวัดสกลนครเคยประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของเราโดยภาคเหนือร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาคอีสานร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคอีสานโปรดให้ใช้โซเชียลมีเดียเสริมศักยภาพการทำงานโปรดให้ทำธุรกรรมออนไลน์ชุมชนที่ประสบภัยน้ำท่วมซ้ำซากนำสินค้าขึ้นออนไลน์ใน Shopee ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลในการฝึกอบรมร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆดังนั้นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากหนึ่งในพระกรณียกิจขององค์ประธานมีงานด้านป้องกันภัยบรรเทาทุกข์ซึ่งทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่27รวมทั้งเรื่องการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนเรื่องน้ำท่วมทรงติดตามสถานการณ์เองบางทีท่านไลน์มาบอกว่าเอ๊ะเท่าที่ดูจากเว็บทั้งหลายเนี่ยฝนจะเข้าตรงนั้นนะเตรียมส่งถุงยางชีพไปรอเลยคือท่านไม่ต้องรอจังหวะให้น้ำท่วมหรือรอหน่วยงานทำเรื่องขอพระราชทานถุงยางชีพเสียก่อนเช่นที่พิษณุโลกที่อีสานถ้าเขาไม่ต้องใช้ก็ถือว่าดีถ้าเขาต้องใช้เราจะส่งได้เร็วเพราะช่วยคนเดือดร้อนเมื่อเหตุการณ์ผ่านไป2ชั่วโมงก็นับว่าช้าไปแล้วพระองค์ท่านทรงให้ความสนพระทัยมากทรงให้แก้ข้อบังคับของมูลนิธิให้สามารถประชุมโดยให้ผมเป็นประธานบริหารประชุมโดยใช้ไลน์ได้เพราะฉะนั้นหากมีการขอพระราชทานถุงพระราชทานมา 5,000 ถุง 6,000 ถุงพอกรรมการได้รับทราบก็กราบทูลองค์ประธานองค์ประธานจะตอบภายใน15นาทีมีมติของกรรมการและความเห็นชอบองค์ประธานเกินครึ่งชั่วโมงคณะทำงานสามารถส่งถุงยังชีพพระราชทานโรงครัวพระราชทานรถประกอบอาหารเคลื่อนที่ไปได้ตลอดส่งทุ่มเทมากในการช่วยเหลือประชาชน
1: Mass FM

0: ครั้งที่4/2569โดยก่อนเริ่มการประชุมผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยและรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสำหรับการประชุมดังกล่าวมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัยอัคคีภัยจำนวน2รายและการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่ครั้งที่3/2569โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมน้องประชุม4สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะ
1: เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
1: เอกลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะของคนเชียงใหม่ที่ยังคงเสน่ห์และเป็นต้นทุนของการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าคือการที่ชาวเมืองมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีคนเมืองมีน้ำใจงามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้มาเยือนไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งนี้ในอัตลักษณ์ดังกล่าวอาจได้รับอิทธิพลจากความสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตแบบ slow lifeตลอดจนการยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธศาสนาและมีจารีตประเพณีอันดีงามอันเป็นเครื่องกล่อมเกลาให้กลายเป็นเอกลักษณ์ของคนเมืองที่สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนตลอดมา
2: เทศบาลนครเชียงใหม
1: ่เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
3: มีโชคพลาซ่าม
4: ีโชคพลาซ่า
3: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
5: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
3: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
4: พร้อมกับเมืองมีโชค
3: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
5: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
4: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
3: ์มีโชคพลาซ่าม
4: ีโชคพลาซ่า
3: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
5: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
4: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
5: 240-777
3: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่ามีหลายๆร้านค้านะคะที่เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60-40ผู้ที่กำลังมองหาว่าเป็นร้านค้าใดบ้างที่ร่วมรายการภายในมีโชคพลาซ่าสามารถติดตามดูรายชื่อร้านทั้งหมดได้ทาง Facebook มีโชคพลาซ่าเชียงใหม่หรือ LINE มีโชคพลาซ่าสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0885472025หรือ0866594498ค่ะ
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
6: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
3: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม
6: ่อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
3: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
2: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
3: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะ
7: Your happiness, our happiness.

มพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่มนุษย์เรามีทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ที่ประสบความสำเร็จมีทั้งคนที่มองภาพรวมขนาดใหญ่และคนที่ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆคนบางคนมีความถนัดในด้านการวางแผนแต่กลับไม่ใส่ใจที่จะดำเนินการตามแผนที่ได้วางเอาไว้ในขณะที่คนอีกกลุ่มนึงมีความต้องการที่จะเห็นความสำเร็จของโครงการแต่กลับไม่รู้จักที่จะคิดแผนการใหม่ๆการที่คุณนำเอาคนที่มีลักษณะนิสัยทัศนคติมุมมองที่แตกต่างจากคุณเข้ามาร่วมในโครงการที่คุณได้วางแผนเอาไว้นับเป็นข้อได้เปรียบสำหรับตัวของคุณเองเพราะคณะทำงานที่ประกอบด้วยคนที่มีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันนั้นมีประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าคณะทำงานที่ประกอบไปด้วยคนที่มีบุคลิกลักษณะคล้ายคลึงกันถึง 14% เลยทีเดียวค่ะ

0: เทอมนี้ต้องมีเอเซอร์โครมบุ๊กคู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299 บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24 เดือนประกันนานถึง3 ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 สาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 หรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้นเมื่อเธอใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาร
1: ู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดี่ยวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดี่ยวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20 กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย์
3: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึง 1,000 ค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
4: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
5: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
4: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
5: น้ำผึ้งดอกลำไย
4: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
5: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
4: ้โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
5: ขนมฮันนี่สูตร
4: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
5: ในราคาที่ไม่แพง
4: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
5: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
4: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200 เมตรโทร053 420 568

0: ำข่าวเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าเริ่มแล้วค่ะคาดว่าจะรุนแรงในปลายปีนี้นะคะถึงต้นปีหน้าด้วยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนสูงกว่าค่าปกติอย่างต่อเนื่องสะท้อนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญเริ่มต้นแล้วด้วยการคาดการณ์ขององค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐประเมินว่ามีโอกาสร้อยละ63ที่ปรากฏการณ์ดังกล่าวจะพัฒนาเป็นเอลนีโญรุนแรงในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมกราคม2570ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าภายใต้อิทธิพลของเอลนีโญปริมาณฝนของประเทศไทยมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าปกติในช่วงครึ่งหลังของปีและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่พึ่งพาน้ำฝนและพื้นที่เกษตรกรรมจากข้อมูลปริมาณฝนสะสมนะคะ15พฤษภาคมจนถึง14มิถุนายน2569ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูฝนพบว่าประเทศไทยมีฝนสะสมเฉลี่ย 231.5 มิลลิเมตรสูงกว่าค่าปกติร้อยละ16สะท้อนว่ายังมีฝนตกในหลายพื้นที่ของประเทศอย่างไรก็ตามบางพื้นที่ยังมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโดยเฉพาะภาคตะวันออกภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันออกในขณะที่ข้อมูลฝนสะสมนะคะตั้งแต่ต้นปีจนถึง14มิถุนายน2569เพราะว่าทั้งประเทศมีฝนสะสม423มิลลิเมตรต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ10โดยภาคกลางมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ24ภาคตะวันออกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ23ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ8และภาคใต้ฝั่งตะวันออกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ39สะท้อนว่าหลายพื้นที่ยังมีปริมาณฝนสะสมต่ำกว่าค่าปกติและต้องเฝ้าระวังผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำในระยะต่อไปนอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะมีแนวโน้มสูงกว่าค่าปกติจากอิทธิพลของเอลนีโญและอาจจะต่อเนื่องไปถึงช่วงฤดูหนาวส่งผลให้หลายพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำให้หน่วยงานด้านน้ำภาคการเกษตรและประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่พึ่งพาน้ำฝนและพื้นที่นอกเขตชลประทานซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงและอุณหภูมิที่สูงกว่าค่าปกติพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับความเสี่ยงจากภาวะขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งหากเอลนีโญทวีความรุนแรงขึ้นตามที่คาดการไว้ในช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องจนถึงปีหน้าค่ะ
1: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
2: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
1: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
2: From passion to creation
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
2: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ณโรงยิมเนเซียมโรงเรียนวารีเชียงใหม่เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขซึ่งตลอดทั้งวันนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านการคิดดีพูดดีทำดีและสร้างสัมพันธภาพที่ดีรวมถึงกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เกมสร้างสรรค์และกิจกรรมที่ช่วยนักเรียนได้เรียนรู้คุณค่าของตนเองและผู้อื่นบรรยากาศเต็มไปด้วยความ ความสนุกสนานรอยยิ้มและความร่วมมือของนักเรียนทุกคนซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้และข้อคิดดีๆแล้วยังได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกันความรับผิดชอบและการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมอีกด้วยวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 0531402324ค่ะ
2: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
3: ่วนัสนัน
2: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตัวก็ได้เนอะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
3: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
2: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
3: ห้องเชียงใหม
2: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม0532408 29สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ณโรงยิมเนเซียมโรงเรียนวารีเชียงใหม่เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขซึ่งตลอดทั้งวันนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านการคิดดีพูดดีทำดีและสร้างสัมพันธภาพที่ดีรวมถึงกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เกมสร้างสรรค์และกิจกรรมที่ช่วยนักเรียนได้เรียนรู้คุณค่าของตนเองและผู้อื่นบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานรอยยิ้มและความร่วมมือของนักเรียนทุกคนซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้และข้อคิดดีๆแล้วยังได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกันความรับผิดชอบและการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมอีกด้วยวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 0531402324ค่ะ
2: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม
3: ่จากปี1964จนถึงวันนี
2: ้กว่า50
3: ปีแห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
2: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
3: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
2: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
3: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
2: มนนมสดถนนนิมมานเหมิน
3: 0532144100
1: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
1: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มน
4: มนนมสด
3: กว่า30ปียืนหยัดอย่างแจ่มจ้า
2: ที่แจ่มฟ้าพลาซ่าลำพูนครบครันด้วยสินค้าคุณภาพ
3: ของกินของใช้ที่ใครๆก็บอกว่าถูก
2: ราคาถูกจริง
4: ถูกจริง
2: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทนำความประหยัดสู่การจับจ่ายที่สบายใจอ
3: ย่างคนรู้ใจ
2: เจียงใหม่ตัวกัน
3: ละปูนตัวครับ
2: สารพันสินค้าที่หลากหลายและทันสมัย
3: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
2: และพบกับแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมเต็มสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันที่นี่
3: ตรงข้ามตลาดจตุจักรลำพูน
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร0532020009
2: หอมดอ อกแก้วรอบกาบแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
1: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
3: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
5: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
3: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
5: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง
3: ถาวรท่อไอเสียแก้ไขปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
5: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาทเยื้องสนามกอล์ฟลานนา053-217-763 Forabee
3: Forabee
5: Forabee ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
0: คุณผู้ฟังคะผลิตภัณฑ์จาก Forabee วันนี้ขอแนะนำสุดยอดนวัตกรรมสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อจัดการปัญหาผิวของสาวๆได้อย่างตรงจุดนั่นคือ Honey Plus Royal Condyceps Serum ซึ่งมีสารสกัดจากถังเช่าสีทองและน้ำผึ้งแท้ธรรมชาติเอาอยู่ค่ะทั้งริ้วรอยจุดด่างดำและผิวที่หมองคล้ำเนื้อสัมผัสที่บางเบาซึมง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะดังนั้นจึงใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้นผิวที่แพ้ง่ายด้วยอย่าลืมนะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ Forabee ค่ะ
5: Forabee
3: Forabee
5: Forabee ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
6: Mars FM
2: ความสุขและความรักใช้ได้ดีทั้งสองอย่างสุดแล้วแต่ใครจะชำนาญอย่างไรสำคัญแค่ว่าเราต้องรักให้เป็นสุขให้เป็น Happiness and love are both excellent choices. It just depends on one's skill in which aspect. The important thing is that we know how to love and how to be happy.
6: Positive. Positive.
0: Positive.
6: Positive.
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐระบายยางพาราค้างสต็อก 1.8 หมื่นตันสร้างรายได้ 1,232 ล้านร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทยกยธ.เร่งระบายยางพาราค้างสต็อกช่วงที่ราคายางอยู่ในระดับสูงและปริมาณยางในตลาดมีจำกัดล่าสุดกยธ.สามารถจำหน่ายยางจากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางได้ครบทั้ง 18,481.93 ตันคิดเป็นมูลค่ารวม 1,232.2 ล้านบาทสูงกว่าราคาเปิดประมูลที่ 913.95 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นกว่า 318.25 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 34.82 รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยว่าการระบายยางในครั้งนี้เป็นการดำเนินการช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยยางที่นำออกจำหน่ายคิดเป็นเพียงร้อยละ 4.3 ของผลผลิตยางพาราคาดการในเดือนมิถุนายน 2569 ซึ่งอยู่ที่ 418,478 ตันจึงไม่ก่อให้เกิดภาวะอุปทานล้นตลาดและไม่ส่งผลกระทบต่อกลไกราคายางในประเทศทั้งนี้การขายทอดตลาดได้ความสนใจจากภาคเอกชนเป็นอย่างมากโดยกยค.ได้เปิดประมูลแบบแยกตามสถานที่จัดเก็บจำนวน4โกดังได้แก่โกดังทุ่งสงศรีสวัสดิ์จังหวัดสงขลาโกดังวันชัยสตาร์1จังหวัดสงขลาโกดังวันชัยสตาร์5จังหวัดสงขลาและโกดัง C&T Modula จังหวัดชลบุรีส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างกว้างขวางและทำให้รัฐได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่คาดการไว้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up. Mid-year mega fail,
3: fun glam be everywhere, brand and my...กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613 หายยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิกส
5: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
6: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
5: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
6: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
7: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
8: อีเกียเซลลดสูงสุด 80%
9: กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่ ุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช้อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
10: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
11: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
12: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
11: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
10: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
14: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
15: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ผัดและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Fresh and

แค่นี้ทำได้หรือเปล่าลองชาเลนจ์ตัวเองดูนะคะว่าตัดใจได้ไหมทำอะไรเพื่อตัวเองได้ดีหรือเปล่านะคะงั้นเก่าของนูโวกับทำได้หรือเปล่าค่ะรัศมีวสันต์ชนตกุลกับพูดลอยๆเจอกันรอบเย็น 17:00 นถึง 18:00 นเชียงใหม่เรดิโอ 92 MHz ค่ะคุณผู้ฟังกับวันศุกร์ของเรา19 มิถุนายน 2569ฟังเพลงเก่าๆเช่นเคยค่ะเป็นเพื่อนในการเดินทางกลับบ้านในเวลาเตรียมตัวพักกันแล้วด้วยวันนี้ฝนก็พักหนึ่งวันเพราะว่าตลอดทั้งวันไม่มีฝนเลยแม้จะมีความครึ้มมาบ้างเล็กน้อยคุณฟังแต่ว่าวันนี้เท่าที่ดูเนี่ยไม่มีกลุ่มน่าจะไม่ตกนะไม่รู้สิว่าจะตกไหมแต่ว่าที่แน่ๆก็คือไม่มีกลุ่มที่มีเขาเรียกเป็นกลุ่มฝนอะไรต่างๆนานาเข้ามาใกล้ๆเลยทีเดียวแต่ก็ไม่แน่นะเดี๋ยวรุ้นกันคืนนี้อีกทีในช่วงนี้พยากรณ์อากาศก็แจ้งเตือนว่าเราจะเจอฝนกันถึงประมาณวันที่20 มิถุนายนคือพรุ่งนี้เตรียมพร้อมในการรับมือกันแล้วกันค่ะเพราะอย่างน้อยฤดูนี้ก็เป็นฤดูฝนนะคะตกฝนตกบ้างมีตกบ้างก็สลับกันไปกันแล้วกันแต่เมื่อวานนี้ตกเยอะเอาเรื่องเหมือนกันนะคะฟังเพลงด้วยกันค่ะในชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับล้ำซับคอนสตรักชั่นกันด้วยรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือลูกค้าที่สนใจให้การสร้างบ้านของคุณเป็นเรื่องง่ายค่ะเราพร้อมในการดูแลคุณเสมอทุกขั้นตอนในการสร้างบ้านเรียกว่าลูกค้าสบายใจในการได้ใช้บริการกับเราแน่นอนค่ะและโปรโมชั่นพิเศษในเดือนมิถุนายนนี้จองสร้างบ้านกับล้ำซับคอนสตรักชั่นพิเศษมากๆเลยทีเดียวกับล้ำซับช่วยจ่ายสร้างบ้านกับล้ำซับฟรีบิวอินจองก่อนวันนี้ถึง30 มิถุนายนนี้โปรโมชั่นดีแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆคุ้มแน่นอนเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะสร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรักชั่นสร้างบ้านทีต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดค่ะลูกค้าที่สนใจปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านสอบถามเพิ่มเติมที่ล้ำซับคอนสตรักชั่นพิกัดอยู่ที่แยกลิขิตชีวันนะคะ0931965566ค่ะ0931965566และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของล้ำซับคอนสตรักชั่นได้ค่ะล้ำซับไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรักชั่นสบายใจแน่นอนนะคะงั้นเก่าของมิกกี้เพลงนี้บ้างอย่ามองฉันเป็นคนอื่นค่ะ

พูดถึงก็เป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างเจ็บเหมือนกันนะคะเหมือนเป็นคนอื่นไปเลยเธอมองไปผ่านไปผ่านมาไม่รู้สึกอะไรด้วยค่ะงั้นกล่าวของพี่เบิร์ดเพลงนี้กับเหมือนเป็นคนอื่นและมิกกี้กับอย่ามองฉันเป็นคนอื่นนะคะ 17:27 กับเวลาในช่วงเย็นของเราค่ะและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับสิ่งดีๆเพื่อการดูแลบ้านกันด้วยชวนคุณไปช้อปคุ้มกลางปีสำหรับคนรักบ้านต้องไปงานนี้กับ IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ค่ะวันนี้จนถึงวันที่28มิถุนายนนี้11วันเท่านั้นค่ะงานเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะพิเศษยิ่งขึ้นกับสมาชิก

ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้ชาวเชียงใหม่พบกันได้ที่ IKEA เชียงใหม่นะคะบริเวณโครงการ Line Express ติดกับแมคโครหางดงบนถนนสายเชียงใหม่หางดงนั่นเองอย่าลืมแวะไปช็อปกันได้ค่ะสินค้าราคาพิเศษและถูกใจแน่นอนคนรักบ้านต้องแวะกันที่ IKEA ได้เลยนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะคุณผู้ฟังฟังเพลงเก่าด้วยกันกับชั่วโมงยามเย็นมาถึงงานของ Flower เพลงนี้บ้างเก่านิดนึงสำหรับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าหัวใจที่เหมือนเดิมค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion Hour.ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมาก

0: เสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันพลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: Ikea Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053 242 002

รู้เลยนะคะเราไม่สามารถที่จะรู้อนาคตล่วงหน้าได้เดากันไปก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะคะและนาคมินค่ะเพลงนี้กับไม่มีทางรู้เลย 17:39 กับเวลาช่วงเย็นของเราค่ะและอยู่ด้วยกันกับความสวยและความมั่นใจกันด้วยกับวิกผมฮายูเชียงใหม่นะคะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวยฮายูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสารล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าจะเป็นเรื่องของผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดค่ะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีเลือกได้กว่า100 แบบเลยทีเดียวอยากได้ทรงไหนแบบไหนก็มีครบเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังแวะมาปรึกษาและลองสวมกันได้กับพายุเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพราซ่านะคะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 ถึง 19:00 สอบถามเพิ่มเติมที่พายุเชียงใหม่0918583613นะคะ0918583613ฮายูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจคือของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมฮายูเชียงใหม่สักถามเพิ่มเติมได้ค่ะมีของพร้อมส่งด้วยคุณผู้ฟังท่านที่สนใจก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมและดูรีวิวได้ที่ Facebook และ TikTok ของฮายูวิกนะคะHIYOUWIGS กับ HIYUWIG เพราะมีคุณได้สวยและมั่นใจกันแน่นอนค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์นะคะส่วนย่าส่งเสริมสวัสดิ์กับอยากหยุดเวลาค่ะ

ว่าเธอจะเป็นกิ่งไม้ได้ไหมเธอนะคะข่าวฟ้าไม่มีจริงค่ะงานเก่าของแอมสาวลักษณ์ลีลาบุตรและสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์ด้วยกับอยากหยุดเวลานะคะอยู่ด้วยกันในช่วงเย็นของดาวค่ะคุณผู้ฟังหยุดเวลาไม่ได้มันก็ไปต่อเรื่อยๆค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องใช้เวลาทุกวันทุกนาทีให้มีคุณค่าและก็มีความสุขที่สุดนะคะเลิกงานเหนื่อยจากการทำงานแล้วและเย็นวันศุกร์อากาศดีไม่มีฝนเชิญได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยค่ะคุณผู้ฟังยินดีให้บริการเสมอมาเติมความอร่อยมาเติมความฟินกันกับอาหารทะเลและก็อาหารไทยยกทะเลมาไว้ให้คุณได้เลือกกันที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสอยากทานอะไรสั่งได้ยินดีให้บริการเสมอนะคะเต็มที่ค่ะกุ้งหอยปูปลามากันครบนอกเหนือจากความอร่อยของอาหารแล้วเนี่ยยังมีบรรยากาศดีๆนั่งชิลกันไปคุยกันไปนะคะฟังเพลงไปด้วยค่ะเรามีดนตรีสดให้คุณได้ฟังกันนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเมนูอร่อยมากมายปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเมนูพิเศษของเรานะคะเนื้อปลาสดเด้งดำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลานุ่มละลายในปากค่ะปูทะเลผัดผงกะหรี่แกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองกุ้งแม่น้ำเผาไซส์ใหญ่นะมันกุ้งเยิ้มสีส้มทองเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำน้ำจิ้มก็เด็ดสุดเลยปลาหมึกแดดเดียวนะคะปลาหมึกย่างเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์และอื่นมากมายสิ่งที่ประทับใจไม่แพ้รสชาติของอาหารก็คือบรรยากาศที่อบอุ่นค่ะโรแมนติกนั่งสบายได้คุณสามารถเลือกโซนนั่งได้หลายโซนวันนี้ฝนไม่ตกนั่งโซนสวนเลยค่ะร่มรื่นโอเพนแอร์ของเราเย็นสบายหรือว่าจะเป็นโซนของห้องแอร์ก็ได้แล้วก็โซนระเบียงบ้านกันด้วยแวะไปชิลไปพักกันได้ถ้าคุณกำลังมองหาร้านอาหารที่บรรยากาศดีและบริการดีในเชียงใหม่แนะนำที่นี่กับท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยนะคะร้านอยู่ทางด้านขวามือแล้วก็มีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายสุดๆเลยแวะไปพักกันได้17นาฬิกาถึง23นาฬิกามีงานเลี้ยงต้องการให้เราดูแลค่ะจะเลี้ยงขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ยินดีให้บริการเสมอจองโต๊ะได้ที่0635251719นะคะ0635251719ดูรีวิวเพิ่มเติมบรรยากาศและเมนูอร่อยกันได้ที่ TikTok และ Facebook ของท่าจีนชมจันทร์พลัสไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเย็นของเราบูโดกันเพลงนี้บ้างกับฟ้ายังมองเราค่ะ

ไม่ต้องพูดต่อแล้วนะคะจบตรงนี้จากตรงนี้เลยละกันไม่สำคัญงานเก่าของสารานุสราผงประเสริฐก่อนและนั้นบูโดกันด้วยกับฟ้ายังมองเรานะคะแบบเดียวใกล้จะ6โมงเย็นแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณส่งท้ายกับแสงชัยมอเตอร์เซลกันด้วยมิซูแสงชัยเชิญสัมผัสและเป็นเจ้าของรถยนต์มิซูบิชิ Outlander PHEV New Pajero Sport New Atlas New Miras New กระบะ Triton Xpander และ New Xpander Cross นะคะที่โชว์รูมของมิซูแสงชัยทดลองขับรับของที่ระลึกฟรีจากเราด้วยค่ะออกรถมิซูบิชิกับเรารับสิทธิพิเศษมากมายทั้งดาวเริ่มต้น0บาทดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0% ฟรีประกันภัยชั้น1นะคะและยังฟรีรับประกันอุบัติเหตุไม่ใช่สิฟรีรับประกันคุณภาพค่าแรงตรวจเช็คระยะ5ปีด้วยกันค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้กับมิซูแสงชัยโชว์รูมแม่โจ0532625555และโชว์รูมแม่เหี่ย0534478888เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของมิซูแสงชัยได้เลยค่ะเวลาหมดแล้วชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากลเพราะๆรายการ Radio Twilight นะคะส่งท้ายด้วยนรินทร์กลับมาสักครั้งพรุ่งนี้กลับมาเจอกันพรุ่งนี้วันเสาร์เราเจอกันช่วงบ่ายเลยนะคะวันนี้ไปก่อนขอบคุณด้วยการติดตามสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อมอีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093
5: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบ

0: หลายให้บ้านคุณคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
3: You're listening 92

0: ูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงที่สายครับเย็นมาสุกวันนี้อากาศก็ร้อนทีเดียวนะครับดูแล้วแดดใสเลยทีเดียววันนี้ถ้าฝนยังไม่ตกนี่วันนี้ผมว่าเกือบทุ่มนะฮะกว่าจะมืดนะฮะคุณผู้ฟังก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมาวันนี้มันสุกก็ฟังเพลงกันเหมือนเดิมนะครับช่วงขับรถกลับบ้านรถเยอะหน่อยนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ฟังเพลงกันนะครับและต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับแล้วก็ Warm Up Cafe นะครับช่วงนี้มีฟุตบอลด้วยนะฮะใครที่แม้อยากดูฟุตบอลเนี่ยเขาเปิดให้คุณดูจนถึง4นาฬิกานะฮะตามข้อกฎหมายตามใบอนุญาตเลยทีเดียวนะสามารถเข้าไปดูฟุตบอลได้นะที่วอร์มอัพเรียกว่าตั้งแต่คู่แรกนะยาวจนถึง4นาฬิกานะครับประมาณนั้นก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้นะครับดูฟุตบอลกันนะฮะที่วอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสินทาว053-400-677นะครับและห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับและบูชิโดอยู่หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าครับบูชิโดนี่เข้าปีที่9แล้วนะครับสำหรับเมนูอร่อย69เท่าเดิมใครที่เป็นแฟนบูชิโดก็คงจะคุ้นเคยกับรสชาติแล้วก็บรรยากาศตอนนี้มีทั้ง2โซนโซนหน้าและโซนหลังนะเลือกได้ตามอารมณ์ของคุณเลยนะฮะได้ที่บูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า69เท่าเดิมครับและขอบคุณนายบาร์คอฟฟี่นะครับเราทำกาแฟด้วยใจนะครับเย็นนี้ก็อยู่เพื่อนคุณผู้ฟังทาง 92.0 จนถึง19 นาฬิกาครับคุณผู้ฟัง Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

วันนี้เย็นมันสุกนะฮะคุณผู้ฟังแม้จะพูดถึงช่วงนี้สัปดาห์นี้อย่างที่บอกคุณผู้ฟังอ่ะฟุตบอลก็มีดูนะแต่ว่าดึกหน่อยนะฮะต้องทนดึกนิดนึง2นาฬิกาไปแล้วประมาณนั้นเดี๋ยวต้องดูโปรแกรมว่าเขาจะขยับไหมรอบแรกนี่ล่าจะเล่นครบแล้วอยู่แต่ยังแข่งกันไม่ครบแมตช์ท่านเองนะฮะเพิ่งแข่งกันไปทีมนึงเต็มที่ได้แค่2แมตช์เองนะฮะจริงๆมันต้องประมาณสัก4แมตช์นะฮะ 3-4 แมตช์ต่อสายนะฉะนั้นยังไม่ครบกันเลยทีเดียวก็ฟุตบอลนะฮะแต่ว่าช่วงนี้สัปดาห์นี้ก็พรุ่งนี้สิครับพรุ่งนี้คุณฟังวอลเลย์บอลหญิงหลังจากเมื่อวานเราชนะบัลแกเรียมา3เซตรวดนี่เรคคอร์ดมันก็ดีขึ้นเลยทีเดียวอยู่อันดับ17แล้วนะฮะจาก20ท้ายต้องขึ้นมาเป็น17นะฮะแล้วก็อาจจะมีโอกาสนะฮะพรุ่งนี้เราจะเจอกับแคนาดานะฮะแคนาดาก่อนแล้วก็ไปปิดแมตช์21กับทีมฮอลแลนด์นะฮะซึ่งจะแข่งในช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งนะฮะตามที่คุณผู้ฟังเปิดดูนั่นแหละฮะดูได้แล้วก็เชียร์กันนะลุ้นหน่อยนะฮะเอาใจสาวๆอยากให้เขาได้รู้สึกคือเรารุ้นอย่างเดียวขอให้อยู่ใน VNL อย่าเพิ่งหลุดออกไปเลยนะฮะเพราะว่าอีกอย่างเนี่ยทาง VNL เขาก็ชอบประเทศไทยอยู่นะฮะเราเป็นสีสันอย่างหนึ่งเล่นที่ไหนคนดูน้อยมีที่ประเทศไทยนี่แหละคุณผู้ฟังคนดูเยอะที่สุดสนุกที่สุดนั่นทำให้นักกีฬาหลายคนที่มาเล่นแล้วก็ประทับใจรวมทั้งผู้จัดก็ชอบใจอยู่นะฮะเราก็ขอให้ประเทศไทยยังได้จะเป็น VNL อยู่ไปนะฮะทีมข้างล่างเขาเจาะจะขึ้นมาแทนเราตกเมื่อไหร่นี่เกาหลีขึ้นมาแน่นอนเวียดนามก็อยากจะแซงขึ้นมาแต่ถ้าอย่างนี้ก็คงจะต้องนานหน่อยนะฮะต้องบอกคอยไปก่อนก็แล้วกันแต่อาจจะได้ไปได้กับทีมอื่นซึ่งอาจจะตกท้ายตารางไปอะไรก็ต้องว่ากันตามนั้นโอกาสหน้านะฮะยังไงก็ดูกีฬากันไปช่วงนี้ฝนตกบ้างไม่ตกบ้างก็อยู่บ้านก็เป็นการพักผ่อนที่ดีอีกอย่างนึงนะคุณผู้ฟัง Radio Twilight

Radio To My Life 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับRadio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

วันนี้เวลาหมดแล้วคุณฟังผมต้องลาคุณฟังแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็กลับมาฟังกันใหม่เหมือนเดิมครับวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเข้มงวดรัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกในสัปดาห์หน้าทางการสวิตเซอร์แลนด์ยืนยันว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ถูกยกเลิกแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำประเทศไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเข้มงวดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยในลักษณะทวิภาคีอย่างไม่เป็นทางการกับนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยได้เน้นย้ำถึงจุดยืนของประเทศไทยในการยึดมั่นตามกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสรวมถึงท่าทีในกรอบเจรจาชายแดนต่างๆทั้ง JBC และ GBC โดยหากฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้แนวทางการประนอมภาคบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะชะลอการเจรจาในกรอบดังกล่าวทันทีพร้อมยืนยันว่ากองทัพและฝ่ายความมั่นคงยังคงทำหน้าที่เฝ้าระวังและรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดส่วนในประเด็นการเปิดด่านชายแดนนั้นยืนยันว่าจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกและผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทย
2: ทั้งสองประเทศก็ไม่ต้องการมีความขัดแย้งผมก็บอกผมก็ยิ่งไม่ต้องการมีความขัดแย้งแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันบั่นทอนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็บั่นทอนของเขาอะนะอย่างนี้ก็ต้องหาแนวทางที่จะเดินหน้ากันต่อไปแต่ปัจจุบันถ้ายังไปใช้แนวทางเช่นเราเสนอว่าให้มีการพูดคุยกันก่อนแต่เขาเลือกแนวทางภาคบังคับอย่างเงี้ยเราก็ตั้งตัวแทนของเราไปถ้าเราชอบเราก็รับเราไม่ชอบเราก็ไม่รับเพิ่นดานปิดดานมันทำต้องห้ามอยู่แล้วผมก็ไม่จะกระที่ไม่พูดหรอกเดี๋ยวคนไทยโกรธ
1: แม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนกัมพูชาในทุกพื้นที่พลโทวีรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2เดินทางลงพื้นที่บริเวณฐานปฏิบัติการปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงและอธิปไตยไทยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2พร้อมกล่าวถึงประเด็นที่สังคมเกิดความกังวลหากมีการปะทะรอบใหม่เกิดขึ้นโดยได้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารในทุกพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดเหตุส่วนการยั่วยุจากทหารฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นนั้นได้กำชับกำลังพลให้อยู่ในระเบียบวินัยและระมัดระวังการใช้กระทรวงวัฒนธรรมยืนยันกรณีกัมพูชาได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขึ้นทะเบียนรายการมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
3: นายโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากที่มีการเผยแพร่กรณีกัมพูชาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสตศักราช2003ของยูเนสโกวาระปี2569ถึง2573ว่าอาจส่งผลกระทบต่อการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยโดยระบุว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นกระบวนการปกติของอนุสัญญาโดยรัฐภาคีจะเลือกผู้แทนประกอบด้วยสมาชิก24ประเทศซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในรูปแบบองค์คณะภายใต้หลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดไว้ยืนยันว่าประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียวไม่สามารถกำหนดชี้ขาดยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณารายการมรดกวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและ และหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาและมติร่วมของคณะกรรมการไม่ได้ให้สิทธิพิเศษกับประเทศใดที่สำคัญการขึ้นทะเบียนมิใช่การตัดสินว่าประเทศใดเป็นเจ้าของวัฒนธรรมแต่เพียงผู้เดียวแต่เพื่อรับรองคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดดังนั้นการเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกในแต่ละวาระจึงไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมของแต่ละประเทศยืนยันผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยที่เสนอต่อยูเนสโกและไทยยังดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารยูเนสโกวาระคริสต์ศักราช2025ถึง2029ซึ่งเป็น1ใน58ประเทศสมาชิกที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกอยู่ขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านข้อมูลองค์ความรู้หลักฐานทางวิชาการผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการด้านมรดกวัฒนธรรมตามมาตรฐานขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกในสัปดาห์หน้าน
4: ายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Passอย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษาซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตจึงจะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวพร้อมเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
5: เราต้องรักษาจุดแข็งจุดแข็งของเราเนี่ยคือในเรื่องเสถียรภาพกำจัดจุดอ่อนจุดอ่อนเนี่ยก็คือเรื่องพลังงานโดยเฉพาะที่เราเป็นอันดับเกือบสุดท้ายเนี่ยคือการพึ่งพาพลังงานเราถึงต้องเน้นเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้ถ้าเรายังพึ่งพาพลังงานนำเข้าดุลบัญชีเดือนสะพัดจากเป็นบวกอยู่ดีวันนี้กลับมาลบได้เพราะว่าเราพึ่งพาพลังงานก็ต้องกำจัดจุดอ่อนนี้กำจัดจุดอ่อนเรื่องแรงงานกำจัดจุดอ่อนเรื่องทักษะของคนเรื่องกฎกติกาที่มันวุ่นวายยุ่งยากกับนักลงทุนและนักธุรกิจเสริมจุดแข็งกำจัดจุดอ่อนแล้วก็มองที่เรตติ้งทั้งหลายที่เขามองเราดีขึ้นก็มองเป็นกำลังใจแต่มองที่เขาคอมเมนต์ด้วยเป็นการบ้าน
4: นอกจากนี้จะมีการต่อยอดมาตรการ BOI Fast Passเพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติลงทุนให้รวดเร็วขึ้นพร้อมเตรียมมาตรการให้แต้มต่อสินค้าที่ผลิตในไทยและจัดทำโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อดึง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีสมัยใหม่ปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมนำโมเดลโรงงานต้นแบบจากเบลเยียมมาปรับใช้ในประเทศไทยมุ่งยกระดับงานวิจัยฐานชีวภาพสู่ระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังเดินทางเยี่ยมชมไบโอเบสยุโรปไพลอตแพลนต์ณเมืองเกนส์ราชอาณาจักรเบลเยียมเพื่อศึกษาต้นแบบโรงงานนำร่องที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพของยุโรปและหารือความเป็นไปได้ในการนำโมเดลนี้มาปรับใช้ในประเทศไทยโดยโรงงานดังกล่าวถือเป็นโรงงานต้นแบบที่เปิดกว้างให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันโดยเน้นที่การต่อยอดกระบวนการผลิตจากห้องปฏิบัติการสู่ระดับอุตสาหกรรมจุดเด่นคือการให้บริการแบบครบวงจรทำให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายทั้งส่วนผสมทางการแพทย์และอาหารผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพสารชีวภาพกำจัดศัตรูพืชไปจนถึงปุ๋ยชีวภาพสูตรเฉพาะโดยที่ผ่านมาประเทศไทยมีงานวิจัยที่มีคุณภาพจำนวนมากแต่ยังขาดกลไกสำคัญในการต่อยอดจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรมหรือการขยายขนาดการผลิตเชิงพาณิชย์ดังนั้นโมเดลของ BioBase Europe จะตอบโจทย์ปัญหาข้อนี้โดยตรงและจะเป็นกลไกสำคัญ ที่จะช่วยนำงานวิจัยไทยไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเตรียมศึกษาความเป็นไปได้ในการนำโมเดลโรงงานต้นแบบแห่งนี้มาปรับใช้เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังข้อเสนอภาคเอกชนที่จังหวัดอุดรธานีในการร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพธุรกิจในท้องถิ่นนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพธุรกิจในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยเน้นย้ำถึงบริบทการค้าโลกยุคใหม่ที่มุ่งเน้นเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพียงแค่การแข่งขันด้านราคาและคุณภาพโดยเฉพาะในตลาดยุโรปทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมเป็นลมใต้ปีกในการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในมิติของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการเติมเต็มองค์ความรู้ที่จำเป็นอาทิเรื่องคาร์บอนเครดิตและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ไทยให้ทัดเทียมสากลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับคนตัวเล็กตัวน้อยอันจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศในภาพรวมต่อไปและที่จังหวัดอุดรธานีเช่นกันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเพื่อขยายผลแก้ปัญหาสัญญาเช่าเอาเปรียบผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีและได้สั่งการให้สคบตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มงวดและต่อเนื่องพร้อมฝากถึงผู้เช่าว่าก่อนตกลงเช่าอาคารห้องพักหรืออพาร์ตเมนต์ควรตรวจสอบสัญญาวิธีคิดค่าน้ำค่าไฟเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินประกันและค่าใช้จ่ายอื่นให้ชัดเจนพร้อมเก็บสัญญาและใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานหากพบการเอาเปรียบหรือเงื่อนไขไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ของสคบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าปัจจุบันมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2568ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำสัญญาเช่าตามแบบสัญญามาตรฐานมีข้อความชัดเจนเป็นภาษาไทยอ่านเข้าใจง่ายและต้องส่งมอบสัญญาให้ผู้เช่าเก็บไว้เป็นหลักฐานค่าน้ำและค่าไฟต้องเรียกเก็บไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจพร้อมระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันรวมกันเกิน3เดือนของค่าเช่ารายเดือนและเมื่อตรวจสอบไม่พบว่าผู้เช่าทำทรัพย์สินเสียหายต้องคืนเงินประกันภายใน7วันนับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดกรณีไม่ส่งมอบสัญญาหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือแบบที่ถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรมสอบสวนคดีพิเศษขยายผลคดีโฟเร็กพบเส้นทางเงินยงหลายกลุ่มเตรียมเชิญนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุชี้แจงหลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร
7: พันตำรวจตียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนเครือข่ายชักชวนลงทุน Forex ที่ดำเนินการมานานกว่า6เดือนว่าพบความเชื่อมโยงของผู้เกี่ยวข้อง3กลุ่มได้แก่กลุ่มโบรกเกอร์ชักชวนลงทุนกลุ่มผู้สอนเหตุหรือ IB และกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งเงินหรือ Payment ซึ่งมีผู้เสียหายจากการลงทุนจำนวนมากบางรายสูญเงินมากกว่า70ล้านบาทซึ่งอาจมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1,000 ล้านบาทพร้อมตรวจพบบริษัทในเครือขายรับโอนเงิน19แห่งโดยบางแห่งมีการจดทะเบียนแต่ไม่ประกอบกิจการจริง ส่วนกรณีนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพบเส้นทางการโอนเงินจากระบบเพย์เมนต์เข้าบัญชีส่วนบุคคลรวม28ล้านบาทแบ่งโอนครั้งละ2ล้านบาทจำนวน14ครั้งภายในวันเดียวเมื่อเดือนกรกฎาคม2567ซึ่ง DSI ได้จัดให้อยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งเงินขณะที่นายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องถูกจัดอยู่ในกลุ่มโบรกเกอร์ที่มีพฤติการชักชวนผู้เสียหายเข้าร่วมลงทุน
8: เงินที่กลุ่มบริษัทโบรกเกอร์เหล่านี้นะฮะโอนไปแต่ว่าจะมีโอนผ่านบริษัทนิติบุคคลอีก2ทอดแล้วก็เข้าไปสู่บัญชีของบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นจำนวนหลายครั้ง14ครั้งครั้งละประมาณ2ล้านบ้างรวมๆกันประมาณ28ล้านบาทในขณะนี้ยังไม่อยากจะลงรายละเอียดไปมากนักแล้วก็เราพร้อมให้โอกาสคือขณะนี้บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาณขณะนี้เพื่อยังท่านยังเป็นส.ส.แล้วก็อยู่ในสมัยประชุมเนี่ยของคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นเงินโอนจากในกลุ่มออกจากเพย์เมนต์ส่วนของคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยอยู่ในกลุ่มเป็นโบรกเกอร์ครับมีความเชื่อมโยงกับโบรกเกอร์ครับ
7: อย่างไรก็ตาม DSI ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับบุคคลทั้งสองและยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดโดยเปิดโอกาสให้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงได้เต็มที่พร้อมย้ำว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองทั้งนี้หลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเดือนกรกฎาคม DSI จะออกหนังสือเชิญนายภาวุฒิเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติทับลานประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายและเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีอาญาน
9: ายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานจะออกประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานเรื่องห้ามมิให้ซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยระบุว่าตามที่มีกระแสข่าวปรากฏต่อสาธารณชนเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมากรณีการพิจารณาเสนอแนวทางการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติทับลานส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกเพิกถอนจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วและได้มีการประกาศซื้อขายที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นจำนวนมากนั้นทางนี้กรมอุทยานแห่งชาติทับลานขอประกาศข้อกำหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้ห้ามมิให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆอันเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายการดำเนินการใดๆมีผลผูกพันทางกฎหมายและเป็นการกระทำที่มิชอบขอให้ราษฎรอย่าได้หลงเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อหรือการแอบอ้างสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงหรือการสูญเสียทรัพย์สินโดยไม่มีสิทธิทางกฎหมายรองรับหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้หรือพบการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบพนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562อย่างเด็ดขาดทั้งในทางอาญาและมาตรการทางปกครองรวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ซื้อและผู้ขายตามฐานความผิดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปติยาพันยังเทียนรายงาน
1: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันที่28มิถุนายน

0: เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้เช่นมีธุระด่วนเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเจ็บป่วยสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งได้ภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งทาง Facebook กรุงเทพมหานครและเว็บไซต์ www.leuktangkrungtep69.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.โทร1444จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินค่ะขณะนี้กพท.ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำ power bank ขึ้นเครื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของ ICAO โดย power bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะในสัมภาระติดตัวเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องห้ามชาร์จ power bank หรือใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระหว่างเที่ยวบินและห้ามเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะต้องเก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงง่ายเท่านั้นนอกจากนี้ power bank ต้องมีการระบุความจุชัดเจนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารทุกคนและการเดินทางทางอากาศโดยรวมค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ยืนยันว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่รีสอร์ทบนยอดเขาเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ถูกยกเลิกแล้วซึ่งสอดคล้องกับประกาศของทำเนียบขาวสหรัฐก่อนหน้านี้ที่ระบุว่านายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกกำหนดการเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนของอิหร่านเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการของการเจรจาครั้งนี้ยังไม่ลงตัวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีมาซูสเบเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยจะมีการหยุดยิงทุกแนวรบเป็นเวลา60วันเพื่อเปิดทางให้ทั้ง2ฝ่ายเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มเป้าหมายในพื้นที่ชุมชนที่มีประชากรอยู่อาศัยในเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากกองกำลังป้องกันอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่อยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเพื่อตอบโต้ที่กลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากนายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐตำหนิคณะรัฐมนตรีของอิสราเอลต่อกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหา

0: ครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร31เซนติเมตรและเวลา 9:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 17:19 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: Thank you.

ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสระปทุมนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแคนาดาชนะกาตาร์6-0คว้าชัยชนะนัดแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชโอรสกาสให้นางสาววริศราสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนทองผาภูมิพันหมอนทองทุเรียนเบญจพรรณสายพันธุ์ต่างๆเงาะทองผาภูมิและมังคุดของจังหวัดกาญจนบุรีเวลา 13:50 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:47 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันดีณค่ายพระยอดเมืองขวางอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2565มีมณฑลทหารบกที่210และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ร่วมดำเนินงานในพื้นที่126ไร่มีการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินทำให้คุณภาพดินดีขึ้นปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดินเพิ่มขึ้นผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้นเพราะปลูกได้ทั้งปีเน้นผลิตผักปลอดภัยละเว้นการใช้สารเคมีปลูกพืชหมุนเวียนได้ตามฤดูกาลผลผลิตนำไปประกอบเลี้ยงแก่ทหารกองประจำการและจำหน่ายพร้อมทั้งมีการขยายผลโดยโรงเรียนบ้านรามราชอำเภอท่าอุเทนเข้าร่วมโครงการในรูปแบบชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยให้ชุมชนในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์สัตว์และอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกจากนั้นพระราชทานพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ให้หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่2และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสร็จแล้วประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้เกษตรครบวงจรกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ประกอบด้วยกิจกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยก ิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์มีการจัดการฟาร์มตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเป็นระบบติดตามสุขภาพสัตว์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรงลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคเป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์แก่กำลังพลประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สาธิตโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันปลูกพันธุ์ผักพระราชทานและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานเป็นต้นแบบการยังชีพเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และยังมีแปลงปลูกพืชสมุนไพรของโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวางเพื่อใช้ทำยาสมุนไพรและลูกประคบเป็นแพทย์ทางเลือกแปลงปลูกกล้วยน้ำว้าและขยายพันธุ์กล้วยคาเวนดิชเป็นแหล่งอาหารให้กำลังพลโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครพนม
1: Refresh Refill the music
2: Chang Mai Radio Professional Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กในค่ำคืนวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับวันนี้วันที่19 มิถุนายน 2569กับผมธิติพันธ์นะครับทางช่อง TikTok Live ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กและลิงก์สัญญาณสดไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอนะครับรวมถึงคุณฟังยังสามารถติดตามรายการของทางสถานีได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับที่เชียงใหม่เรดิโอcom นั่นเองครับนะครับเชียงใหม่ทอล์ควันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในเรื่องของประกาศการแจ้งให้ทราบต่างๆที่จะมีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณผู้ฟังด้วยนะครับวาไรตี้ทอล์คอัปเดตข่าวสารข้อมูลอัปเดตที่น่าสนใจบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเหตุบ้านการเมืองเรื่องของสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางเรื่องของสภาวะการขึ้นลงของราคาน้ำมันและก็พลังงานต่างๆรวมถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพในแบบต่างๆจะเอามารวมไว้ในช่วงวาไรตี้นะครับก็คือคุยได้ทุกเรื่องเลยนะครับช่วงนี้แล้วก็คุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรายการได้นะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์20:10 น.ถึง3 ทุ่มทาง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คและไฮไลท์ของทางรายการนะครับ Facebook TikTok และ YouTube ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คนั่นเองครับคุณฟังครับทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ในห้องไลฟ์นะครับคุณเอกลินพีซฟูลสวัสดีวันศุกร์ครับนะวันนี้แดดดีมากแดดแสบเลยครับตอนบ่าย3-4เมื่อกี้ร้อนมากนะครับคุณพ่อน้องคูเปอร์นะครับสวัสดีนะครับผมคุณโมนา2023สวัสดีนะครับคุณพร้อมครับสวัสดีนะครับวันนี้ทำไมขาตั้งผมมันงอกๆขออนุญาตนะอ๋อโอเคนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับตั้งบนสายไฟนะครับคุณจูสวัสดีนะครับคุณ PKK สวัสดีครับผมนะเอ๊ะวันนี้คุณแม่คุณจันทายังไม่เข้ามาสงสัยมัวแต่ทำกับข้าวหรือเปล่าคุณฤทธิ์กวสวัสดีนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่หนึ่งวันนี้มีเนื้อหาเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่องมาฝากคุณฟังด้วยนะครับสักครู่เดียวครับผม
1: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15 ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30 ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200 รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85 ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการ
1: ทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15 นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่0534155555และ www.kumpyarresort.com ทยาเชียงใหม่ .com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
4: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 081-716-9695
5: เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
4: ผลิตรายการโดย CMV Media
5: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
0: ช่วงเชียงใหม่ทอล์กสวัสดีคุณแม่จันทรานะครับเข้ามาแล้วนะครับคุณโซโคสวัสดีนะครับคุณเบียร์ครับสวัสดีนะครับคุณโกเด็กเพชรบุรีครับคุณเอ็นครับสวัสดีนะครับฝากคุณฟังช่วยแชร์ไลฟ์ให้หน่อยนะครับแล้วก็ช่วยกด follow เป็นสมาชิกให้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็จะได้เชิญเพื่อนเข้ามาร่วมกันในห้องนี้เยอะขึ้นนะครับจะได้อบอุ่นนะครับคุณชัยยากุสวัสดีนะครับคุณณฤมลคูมิมสวัสดีครับคุณป่านสวัสดีนะครับคุณ my friend สวัสดีครับคุณปราณีคุณตุ้ยนะครับคุณอภิสิทธิ์แซ่ลิ่วสวัสดีนะครับคุณนายเป๊ปสวัสดีนะครับคุณกอนที่มาจูโตสวัสดีนะครับคุณพ่อน้องคูเปอร์ทักทายไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมกันอยู่ในห้องไลฟ์แห่งนี้คุณสายันประหยัดสวัสดีนะครับคุณฟังครับช่วงเชียงใหม่ทอล์กเริ่มต้นกันด้วยสภาพอากาศกันก่อนเลยนะครับคือมันมีกระแสมาอย่างนี้ฮะบอกว่าฝนเนี่ยจะต่อเนื่องมาจนถึงประมาณวันเนี้ยช่วงเนี้ยประมาณวันที่20-21แล้วจะทิ้งช่วงคือฝนจะหายไปและจะมาอีกทีนึงปลายเดือนถึงต้นเดือนกรกฎาปลายเดือนมิถุนาต่อเนื่องไปถึงต้นเดือนกรกฎาเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงของเอลนีโญนะครับแต่ในส่วนของการพยากรณ์ต่างๆนั้นยังปรากฏสัญลักษณ์ของฝนฟ้าคะนองกระจายนะแต่อาจจะลดลงความหนาแน่นลดลงจาก 60-70% ยังเป็น 40% อยู่นะครับแล้วก็ที่บอกว่าฝนจะทิ้งช่วงนั้นนะครับเพจพยากรณ์ที่ชื่อว่าทีลมฟ้าอากาศเขาก็ออกมาบอกว่าอาจจะไม่ได้ทิ้งอย่างที่เราคาดการณ์กันเพราะว่ามันมีสัญลักษณ์ของมรสุมมาค่อนข้าง

ที่จะต่อเนื่องแล้วก็ดูแล้วเนี่ยอาจจะตรงตามคำพยากรณ์ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรหรือว่าเป็นข่าวดีสำหรับการบริหารงานด้านชลประทานนะครับเพราะว่าตั้งกำลังมีความกังวลใจว่าถ้าเกิดเป็นเอลนิโญหรือว่าซูเปอร์เอลนิโญมาจริงเนี่ยแล้วมันแล้งเนี่ยแล้วไม่มีน้ำเนี่ยเกษตรกรจะทำยังไงจะอยู่ยังไงแล้วก็มีในส่วนของชลประทานกันแล้วก็เริ่มปรับตัวแล้วนะครับสำหรับที่จะรองรับในส่วนของการขาดแคลนน้ำแต่ว่าในส่วนของพยากรณ์อากาศและว่าแผนที่อากาศตามเพจต่างๆนี่เขาก็บอกว่ามียังส่วนของภาคตอนนี้ก็ยังมีกลุ่มฝนเข้ามาอยู่นะครับแล้วก็ภาคใต้โดยรวมนะครับก็ยังมีกระจายแต่ไม่หนาแน่นเหมือนช่วงที่แล้วนะครับแต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลกับภาคกลางนี่เยอะเลยนะครับแต่ในส่วนของ อีกที่หนึ่งนะครับแม่น้ำน่านครับคุณผู้ฟังที่ไหลผ่านตัวเมืองพิษณุโลกนี่นะครับตอนนี้ระดับน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยที่สถานีวัดระดับน้ำ N5A มีระดับน้ำเพียงแค่1เมตร51เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับต่ำกว่าตลิ่งไป8เมตร86เซนนะครับอันนี้ลดลงจากเมื่อวานแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับทำให้แพผู้ที่อยู่อาศัยริมแม่น้ำน่านน่ะในเขตเทศบาลพิษณุโลกเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบก็คือต้องคอยปรับเลื่อนแพป้องกันแพมันมาเกยตื้นริมตลิ่งนะครับก็แพที่เป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยที่ปรับไม่ทันก็เกยตื้นไปหลายหลังเลยนะครับแต่ก็ยังถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะคือผลกระทบสถานการณ์เนี่ยจากซูเปอร์เอลนิโญเขาบอกว่าอาจจะยาวไปจนถึงกลางปีหน้าทางชลประทานแล้วก็อีกหลายหน่วยงานก็กำหนดมาตรการรับมือนะครับล่าสุดเขื่อนสิริกิติ์ปรับแผนลดการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำน่านนะครับแล้วก็บริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในลำน้ำที่เกี่ยวข้องนะก็แน่นอนหลักๆเลย4แม่น้ำใสหลักที่ลงแม่น้ำเจ้าพระยาเลยก็ปิงวังยมน่านนะครับน่านก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแผนการระบายน้ำก็ต้องปรับไปตามนั้นก็เลยส่งผลให้มีแพเกยตื้นเยอะเลยนะครับแม่น้ำมันแห้งเนาะเริ่มแล้วนะครับซูเปอร์เอลนิโญผมคือโดนแน่ๆเราจะปรับตัวรับมือเขาได้อย่างไรแค่นั้นเองครับได้อย่างไรทีนี้อีกเรื่องนึงคุณฟังครับเรื่องของยาบ้ามันเป็นกระแสที่แบบมันมาเรื่อยๆเออแปลกนะขนาดเขาจับเขาปราบเขาอะไรมันก็ยังมีผลิตกล้าอะไรมาขายคือมันเป็นเรื่องของสินค้าชนิดหนึ่งนะคุณฟังครับผมเข้าใจว่ามันคือดีมานด์ซัพพลายถ้ายังมีคนต้องการเสพอยู่คนผลิตมันก็ต้องพยายามผลิตออกมาส่งจนได้ประมาณนั้นนะครับหน่วยข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ NIS ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดของประเทศไทยบุกเข้าไปตรวจสอบคลังเก็บสารตั้งต้นยาเสพติดในประเทศไทยนะครับยึดสารตั้งต้นยาเสพติดได้ทั้งหมด 49.98 ตัน1ตันเท่ากับ 1,000 กิโล 49.98 ตันก็คือ 40,000 กว่ากิโลเกือบ 50,000 เขาบอกไอสารตั้งต้นตัวนี้ถ้าเอาไปผลิตเป็นยาเสพติดสำเร็จนี่นะครับจะรองรับการเสพได้700ล้านคนประเทศไทยมี70กว่าล้าน10เท่านะครับคือตามรายงานของหน่วยงานของเกาหลีใต้ NIS เนี่ยนะครับ9มิถุนายนเนี่ยสารตั้งต้นที่ยึดได้นี่นะครับมีปริมาณมากพอที่จะเอาไปผลิตยาไอซ์ได้21ตันยาบ้า 1,100 ล้านเม็ดซึ่งอันนี้ถือเป็นปริมาณที่รองรับผู้เสพได้ถึง700ล้านคนคิดเป็นมูลค่าตามราคาตลาดเนี่ย 8.4 ล้านล้านวอนถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือ 200,000 ล้านบาทครับเรื่องนี้ทางการไทยระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า100นายจาก5หน่วยงานนะครับรวมถึงสำนักงานปปส.ทหารตำรวจ
ปฏิบัติการร่วมนี้นะครับส่วน NIS ของเกาหลีเนี่ยนะครับส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านยาเสพติดเข้าไปในพื้นที่ตามคำร้องขอของฝ่ายไทยเพื่อมาปฏิบัติการร่วมกันการลงพื้นที่กวาดล้างฐานการจัดหายาเสพติดในต่างประเทศโดยหน่วยงานของเกาหลีใต้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เคยมีมาโดยที่ผ่านมา NIS นั้นมุ่งเน้นไปที่การจับกลุ่มและส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนที่เป็นตัวการใหญ่นะครับเช่นปาร์ควังยอชเวจองออกนี่คือผมอ่านเป็นเพราะว่าผมดูซีรีส์เกาหลีเยอะนะครับคือปฏิบัติการครั้งนี้มาคุยเรื่องนี้ก่อนมันเริ่มต้นมาจากการที่หน่วยงานของเกาหลีนะครับเขาได้รับคำร้องจากอย่างเร่งด่วนจากปปส.ของไทยจนนำไปสู่การจับกลุ่มทาพานันพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ชาวไทยในเกาหลีใต้นะครับเมื่อ7เมษาที่ผ่านมานี่แหละนะครับก่อนที่จะส่งตัวกลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทยนายทาพานันได้ปลอมแปลงอัตลักษณ์เพื่อเดินทางเข้ามาในเกาหลีใต้หวังที่จะไปเข้ารับการผ่าตัดสัญญกรรมในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแปลงโฉมอ่ะหนีคดีแปลงโฉมแต่เผอิญมาถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้ก่อนจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานข่าวกรองของไทยแล้วก็เกาหลีใต้นะครับตามข้อมูลปปส.เนี่ยทาพานันเป็นพ่อค้ายาเสพติดระดับบิ๊กเลยครับผู้มีส่วนรับผิดชอบการจำหน่ายยาเสพติดมากกว่า 50% ของปริมาณทั้งหมดในไทยโอ้เยอะนะครึ่งนึงเป็นของเขาคนเดียวเนี่ยแล้วก็เคยถูกออกหมายจับโดยทางการไทยมาแล้ว50ครั้งในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับก็ขอสืบสวนร่วมกันนะครับก็จะไปเจอว่าไปจัดซื้อไอสารตั้งต้นจากยาเสพติดจากต่างประเทศเอามาผลิตเป็นยาเสพติดสำเร็จรูปในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำก่อนที่จะกระจายสินค้าไปยังออสเตรเลียเกาหลีใต้แล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยนะครับหลังนั้นก็สืบต่อจนรู้ถึงที่ตั้งของคลังเก็บสารตั้งต้นขนาดใหญ่ในประเทศไทยจนนำไปสู่การปฏิบัติการจู่โจมครั้งนี้หลังจบปฏิบัติการครั้งนี้นายกรัฐมนตรีของเราคุณอนุทินนะครับได้จัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนโดยกล่าวแสดงความขอบคุณว่าการสืบสวนครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลของเกาหลีโดยเฉพาะหน่วยงานข่าวกรองแห่งชาติหรือว่า NIS นะครับที่ไม่เพียงแต่ให้การสนับสนุนด้านการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ข่าวกรองที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับแต่ยังให้ความร่วมมือในการกระบวนการจับกลุ่มแล้วก็ส่งตัวพ่อค้ายาเสพติดทาพานันกับประเทศไทยอีกด้วยนะครับย้อนดูข้อมูลก่อนปิดข่าวเรื่องนี้สักนิดหนึ่งย้อนไป2ปีที่แล้วประมาณปี2024นะครับยาเสพติดที่ลักลอบนำเข้าจากไทยมีปริมาณมากถึง294กิโลกรัมคิดเป็นประมาณ 39% ของยาเสพติดที่ถูกลักลอบนำเข้าทั้งหมดในเกาหลีใต้นะครับด้วยเหตุนี้ NIS ก็เลยกระชับความร่วมมือกับปปส.ของไทยอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากอาชญากรรมยาเสพติดนี่มันเชื่อมโยงกันนะฮะระหว่างประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้นเกาหลียังเน้นย้ำนะครับคุณฟังบอกว่าเรามีแผนที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตและประเทศทางผ่านของยาเสพติดรายใหญ่รวมถึงประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นเครือข่ายการจัดหายาเสพติดระหว่างประเทศในเชิงรุกต่อไปนะครับนี่เกาหลีนะซีรีส์แอคชั่นเขาสนุกมากนะครับหลายท่านนี่อย่าไปดูนะผมอย่าดูนะเดี๋ยวติดสนุกจริงๆนะครับพอพูดถึงเรื่องยาเสพติดนี่ยืดอีกแล้วนะครับอำเภอแม่อาย2ทุ่มครึ่งเมื่อวันที่17เกิดเหตุยิงปะทะฮะเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติดที่บ้านสีเวียงตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายเชียงใหม่นะครับทางด้านผู้ว่าคุณรัฐพลนราดิศรผู้ว่านะครับนายอำเภอแม่อายคุณนิติปกรณ์แสงสุวรรณนะครับปลัดอำเภอคุณสมภพหน่อแก้วฝ่ายความมั่นคงอสนะครับสำนักงานอัยการคือลงร่วมกันจับกุมหมดมันเยอะนะครับลงพื้นที่ชันสูตรพลิกศพขบวนกลุ่มขบวนการลักลอบขนยาเสพติด1ศพอายุ 20-25 ปียังไม่ทราบชื่อนามสกุลนะครับของกลางก็ยาบ้า 2,800,000 เม็ด14กระสอบอาวุธปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์หรือว่าลูกซองสั้นนะครับจำนวน1กระบอกอันนี้ก็
กองร้อยตชด334นะครับพันตำรวจโททวัชชัยสุรินทร์รองผู้กำกับการหัวหน้ากองร้อยตชด334รองผู้กำกับการหัวหน้ากองร้อยตชด334ก็ได้รับ

นะคาดว่าบรรจุยาเสพติด14กระสอบผู้ต้องหาเสียชีวิต1รายนะครับห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ100เมตรก็มีหลายคนอ่ะหลายคนก็หนีไปได้อยู่ไอ้ปั๊บขนยาขนาดนี้คนเดียวคงไม่ใช่มันเป็นกระบวนการอยู่แล้วนะครับเนี่ยอันนี้ผมก็ตั้งใจพูดถึงจากข่าวที่อ่านเมื่อกี้ครับคือมันเยอะจริงๆยาเสพติดในบ้านเราเนี่ยมันเยอะเยอะจริงๆโอเคครับเรื่องด่าเรื่องอะไรคุณฟังเรื่องนี้ผมอ่านไปแล้วขำก็ขำไม่ออกนะฮะจะตลกก็ตลกไม่ไหวจะร้องไห้ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนี่ยมันมีการตั้งด่านตำรวจทางหลวงลำปางไปตั้งจุดตรวจบนถนนพหลโยธินทร.1ที่เกาะคาลำปางตรวจไปตรวจมาเอ้าไปเจอรถเก๋งสีขาวคันหนึ่งอะคุณผู้ฟังขับรถเร็วเกินกฎหมายเกินลิมิตที่กฎหมายกำหนดขับรถเร็วเรียกตรวจสอบหน่อยก็คงไม่มีอะไรอะขับรถเร็วคึกขนองอาจจะเสียค่าปรับขอดูใบขับขี่ขอดูสำเนาทะเบียนรถหน่อยถ้าถูกต้องนะก็มีข้อหาแค่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ออกใบสั่งก็เอาใบสั่งไปเสียค่าปรับที่โรงพักหรือว่าเสียออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนี้สแกนจ่ายได้เลยเข้าหลวงเงินเข้าหลวง 100% ขั้นตอนปกติมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่บังเอิญครับตรวจไปตรวจมาตำรวจทางหลวงตาดีซะงั้นไปเจอรถคันนี้นะครับติดตั้งสัญญาณไฟวับวับคือติดเหมือนรถตำรวจติดสัญญาณไฟบ้านเราเขาเรียกว่าไฟไซเรนอะไฟวับวับนะครับมีวิทยุสื่อสารพร้อมเรียบร้อยมีแผ่นป้ายตราราชสีกรมการปกครองติดอยู่หน้ารถรวมถึงข้อความที่บอกว่าปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองส่วนกลางนี่อ้าวพวกเดียวกันนี่นะครับเป็นข้าราชการเหมือนกันอ่ะให้เกียรติกันหน่อยพี่สวัสดีครับสังกัดหน่วยงานไหนครับผมสวัสดีครับผมทั้งหลวงครับพี่สังกัดกรมการปกครองสังกัดส่วนงานไหนครับทักทายกันหน่อยเป็นข้าราชการเหมือนกันนะครับก็เจอหนุ่มคนหนึ่งอายุ21ปีก็บอกว่าเป็นปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่สวมเสื้อกั๊กปักชื่อตำแหน่งปลัดอำเภออะไรถ้าคงเคยเห็นนะเดี๋ยวนี้เขานิยมเนาะคือใส่ชุดลำลองเนี่ยเขาจะใส่เสื้อข้างในเป็นเสื้อยืดเสื้ออะไรแล้วเขาจะมีเสื้อกั๊กสีดำหรือสีกรมท่าเนี่ยครับกันจะมีตราคู่ตาอะไรของหน่วยงานของเขาเนี่ยก็จะมีปักชื่ออาจจะเป็นเหมือนชุดลำลองเป็นข้าราชการแล้วก็บอกว่ามีเสื้อกั๊กปักชื่อปักตำแหน่งปลัดอำเภอเรียบร้อยนะครับขอดูบัตรราชการบ่มีครับไม่มีบัตรไม่สามารถแสดงบัตรข้าราชการได้เจ้าหน้าที่ก็เน้นเดี๋ยวขอตรวจสอบหน่อยคุณชื่อนามสกุลอะไรครับน้องชื่อนามสกุลอะไรเนี่ยให้เกียรติหน่อยเดี๋ยวพี่ขอตรวจสอบนิดนึงนะถ้าไม่มีอะไรก็ถ้าถูกต้องก็ไม่มีอะไรอ่ะเราข้าราชการเหมือนกันประมาณนั้นน่ะนะครับก็อาจจะตักเตือนเรื่องของการขับรถเร็วเขาก็ประสานตรวจสอบกับฝ่ายปกครองไม่มีชื่อคนคนนี้ครับอยู่ในระบบของราชการหรือว่าปลัดอำเภอในสังกัดกรมการปกครองตำรวจก็เพิ่งงั้นผมขออนุญาตค้นรถหน่อยนะในกระจกละขออนุญาตค้นรถตรวจค้นรถเจอเครื่องแบบปลัดอำเภอเจอวิทยุสื่อสารเจอเอกสารราชการปลอมแล้วก็อุปกรณ์อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับราชการหลายรายการเลยรถก็มีสัญญาณไฟติดอยู่สัญญาณเหมือนรถราชการอ่ะมีสัญญาณไฟว่ามีวิทยุสื่อสารเรียบร้อยด้วยนะครับสอบสวนเบื้องต้นครับผู้ต้องหาบอกว่าเคยแอบอ้างเป็นปลัดอำเภอไปหลอกครอบครัวหนึ่งนะครับในจังหวัดตากว่าสามารถฝากเข้ารับราชการแล้วก็ช่วยเลื่อนตำแหน่งให้ข้าราชการได้ผู้เสียหายหลงเชื่อครับแล้วก็โอนเงินให้ประมาณ 200,000 โอ้ตังง่ายมากนะครับตำรวจก็แจ้งข้อหาครับแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานโดยไม่มีอำนาจสวมเครื่องแบบโดยไม่มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายราชการโดยไม่ได้รับอนุญาตมีวิทยุสื่อสารโดยไม่ได้วิทยุสื่อสารที่ผมบอกคุณฟังนะไอ้ข้อหานี้นะเป็นข้อหาที่เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับคุณฟังแต่การใช้วิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยครับกสทช.นี่เขาตั้งค่าปรับเป็นแสนเลยนะมันทำเป็นเล่นไปเนี่ยข้อหาพกวิทยุสื่อสารเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้รับอนุญาตนี่โอ้โหเขาปกสทช.นี่ปรับหนักเลยนะครับข้อหาปลอมแล้วก็ใช้เอกสารราชการปลอมข้อหาใช้สัญญาณไฟวับๆโดยไม่ได้รับอนุญาตส่งตัวไปที่สถานีตำรวจภูธรเกาะคาดำเนินคดีนี่ก็อยากจะเตือนคุณผู้ฟังตำรวจเขาก็ฝากเตือนมาว่า
คือถ้าไปเจอคนที่เขา

0: แอบอ้างอย่างเงี้ยเป็นข้าราชการหรือว่าอ้างว่าสามารถฝากเข้าทำงานราชการได้นะครับช่วยเลื่อนตำแหน่งได้นี่อย่าไปเชื่อถ้าเคยได้รับความเสียหายจากผู้ต้องหารายนี้นะครับก็สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้นะครับบก.ป.พ.นะดูรถเขานะมีหมายเลข2ติดมีสัญลักษณ์ตราราชสีห์กรมการปกครองติดด้านหน้ามีกระดาษ A4 พิมพ์ธรรมดาเนี่ยติดบอกว่าสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองคือเอาซะเนียนเลยนะครับแต่บังเอิญเขาไม่เชื่อคือมันเนียนเกินมันพร้อมเกินป้ายอะไรพวกนี้มันเยอะเกินจนตำรวจเราสงสัยนะครับแล้วก็คนอายุ21เนี่ยเป็นปลัดอำเภอเนี่ยโอ้โหหาน้อยนะคุณผู้ฟังหาน้อยมากคนที่อายุ21แล้วได้เป็นปลัดอำเภอเนี่ยโอ้กว่าเขาจะสอบเข้าไม่ได้นะครับไม่ใช่ง่ายๆคุณต้องเก่งจริงอ่ะนะครับเอากลับมาในส่วนของเชียงใหม่กันสักหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังที่รอเรื่องของรถไฟฟ้านะวันนี้ในส่วนของคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกนะครับรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยที่รองเลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณประเสริฐศิรินภาพรและก็หลายๆท่านนะครับเข้าร่วมประชุมเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่มันอยู่ในมติที่ประชุมนี้แหละที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA สำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การพัฒนาที่สำคัญของภาครัฐและเอกชน5โครงการนะครับมีของที่อื่นด้วยโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสีลมตอนที่3บางว่าตลิ่งชันนะนี่เห็นชอบรายงานสิ่งแวดล้อมครับผ่านแล้วคือคำว่าถ้าสิ่งแวดล้อมผ่านเนี่ยก็คือลุยได้เลยทำได้เลยนะครับ2ครับโครงการทางหลวง4ช่องทางจราจรทางเลี่ยงเมืองอำเภอธาตุพนม3โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่สายสีแดงเส้นทางต้นทางจากโรงพยาบาลนครพิงค์ถึงแยกแม่เหี่ยสมานสามัคคี4โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมอื่นๆผลิตปูนขาวของบริษัทเคมีแมนจำกัดมหาชนที่สระบุรีและ5โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่3และ4ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมถึงโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออกก็โครงการ 4-5 โครงการนี้นะครับครอบคลุมการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมแล้วก็ระบบโลจิสติกการค้าชายแดนแล้วก็การบรรเทาปัญหาการจราจรในเขตเมืองและเมืองหลักของภูมิภาคนะครับนี่ถือว่าเป็นโครงการที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการบินและการท่องเที่ยวระดับสากลได้นะครับของผมนี่ผมเคยคุยเรื่องนี้ไปแล้วนะว่าเส้นทางเนี่ยมันจะเป็นยังไงจากโรงพยาบาลนครพิงค์ไปถึงแยกแม่เหี่ยนะครับโรงพยาบาลนครพิงค์ก็อยู่แถวๆดอนแก้วนะแยกแม่เหี่ยก็โน่นเลยมันจะผ่านหมดนะคุณผู้ฟังทานจุดสำคัญหมดผ่านจุดสำคัญหมดนะครับแล้วก็บางจุดเนี่ยก็จะมุดลงดินด้วยนะนะครับคือถ้าเส้นนี้เสร็จเนี่ยคนที่จะเดินทางไปสนามบินอะไรเนี่ยนะครับก็จะสบายนะฮะคือไม่ต้องไปตะลุยอะไรผ่านไปทางกองบิน41แล้ววิ่งเส้นคันคลองอะไรที่รถติดเยอะๆในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะครับนั่งรถไอ้ตัวนี้แหละมันไม่มีไฟแดงมันวิ่งไปตามทางของมันแล้วก็มันจะไปจอดตามสถานีเราสามารถกะเวลาได้เลยว่าเราจะไปขึ้นรถตรงจุดไหนและจะถึงสนามบินประมาณกี่โมงเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่เนยครับพี่เนยพ่อจัดรายการอยู่ด้วยเดี๋ยวพ่อโทรหานะ
1: พ่อคร
0: ับเดี๋ยวพ่อโทรหาลูกวันนี้ทำงานหรือเปล่า
1: คร
0: ับ ทำนะโอเคไหมเดี๋ยวหลัง 3:30 ก็ได้เราค่อยคุยกันเนาะจ่าสวัสดีจ่าลูกต่อมีสายด่วนก็ขออภัยนะครับก็บอกว่าเนี่ยโครงการพวกนี้คือผ่านมติของ ETA เรียบร้อยแล้วนะครับว่าก็สามารถที่จะทำได้เลยสร้างได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้ 2:39 เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวหลายเรื่องนะครับเกี่ยวกับของโดนัลด์ทรัมป์เรื่องของการแจ้งข่าวนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของปากท้องเรื่องของระบบแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันของเรานะครับก็คือมีประกาศครับคุณผู้ฟังจากกรุงไทยแคร์กรุงไทยเน็กซ์นะครับจะมีการปิดปรับปรุงระบบนะจะมีการปิดปรับปรุงระบบในวันพุธที่24มิถุนายนพุธหน้านะครับกรุงไทยเน็กซ์เนี่ยจะปิดช่วงตี1ถึง6โมงเช้าแอปเป๋าตังปิดตี2ถึงตี5ถุงเงินปิดเที่ยงคืนถึงตี5ก็เป็นช่วงที่คนไม่ค่อยใช้อยู่แหละนอกจากกรุงไทยเน็กซ์นะครับมันเป็นแอปของธนาคารก็จะมีการสแกนจ่งสแกนจ่ายก็คงใช้ไม่ได้ชั่วคราวนะช่วงตี1ถึง6โมงเช้านะครับอย่างส่วนเป๋าตังถุงเงินนี่ก็มันพ้นเวลาใช้สิทธิ์ของไทยช่วยไทยพาสอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับย้ำอีกครั้งนะครับแอปพลิเคชันของกรุงไทยจะปิดวันที่24ก็คือคืนวันที่23อ่ะคืนวันอังคารที่23หลังเที่ยงคืนไปก็เป็น24แล้วนะครับตี1ถึง6โมงเช้ากรุงไทยเน็กซ์ตี2ถึง5โมงถึงตี5แอปเป๋าตังแล้วก็เที่ยงคืนถึงตี5แอปถุงเงินนะก็ฝากคุณผู้ฟังวางแผนทำธุรกรรมล่วงหน้านะครับแล้วทางธนาคารกรุงไทยก็ขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ด้วยนะครับการปิดปรับปรุงนี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีผลต่อการใช้แอปไทยช่วยไทย plus เนื่องจากโครงการนั้นเปิดให้ใช้งานตั้งแต่เวลา6โมงไงผมก็บอกแล้วไงนะครับเขาปิดถุงเงินกระเป๋าตังค์ถึงแค่ตี5 6โมงแล้วก็ใช้ต่อได้นะครับเอาละครับเรื่องแจ้งให้ทราบหมดแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงของ Variety Talk ครับสักครู่เดียวครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์คยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสงคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเด
1: สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
1: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดี ดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
4: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 081-716-9695
5: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
4: ผลิตรายการโดย CMV Media
5: ช่วง Variety Talk
0: สองทุ่มกับอีก46นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ในช่วงที่2นะครับแล้วก็ขออนุญาตขอบพระคุณสปอนเซอร์นะครับผู้สนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการด้วยนะครับขอบคุณ Green Power Solar Energy นะครับขอบคุณเสริมสวยมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center ทั้งสำนักงานใหญ่ที่แยกหนองจอมแล้วก็ที่ตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ด้วยนะครับขอบคุณโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่และขอบคุณคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นที่ฟูรามาและคุ้มพยาคุณผู้ฟังไปใช้บริการห้องอาหารของเขาแจ้งไปได้เลยนะครับบอกว่าเป็นแฟนรายการของเชียงใหม่ Reality Talk ทางโรงแรมยินดีที่จะมอบส่วนลดพิเศษ 15% ให้ทันทีโดยที่ไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับ 15% นี้รวมถึงทั้งค่าอาหารและเครื่องดื่มโดยที่ไม่ได้รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนแล้วก็มอบโปรโมชั่นพิเศษดีๆอย่างนี้ให้กับแฟนรายการเชียงใหม่ Variety Talk ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเชียงใหม่ทั้งหมดแต่เรื่องนี้มันก็เกี่ยวกับคนไทยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเมืองหลวงของเราผมกำลังพูดถึงโพล่าสุดสำหรับแต่ในการเลือกตั้งผู้ว่าว่ากทม.ที่ผมพูดอย่างนี้ก็คือผมมีความรู้สึกว่าผมอยากให้เชียงใหม่เนี่ยได้เลือกตั้งแบบนี้บ้างได้เลือกตั้งคนที่รู้เรื่องรู้ปัญหาของเชียงใหม่จริงๆแล้วก็สามารถที่จะมาพัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาของเชียงใหม่ได้ตรงจุดจริงๆสักทีไม่ได้หมายความว่าผู้ว่าที่ถูกแต่งตั้งมาจากส่วนกลางไม่ดีนะครับแต่ถ้าเราสามารถเลือกได้จะดีกว่าไหมถ้าท่านผู้ว่าเป็นคนเชียงใหม่และเป็นคนที่ประชาชนชาวเชียงใหม่เลือกเข้ามาเองไม่ดีก็4ปีเปลี่ยนไม่ดีก็4ปีเปลี่ยนนะอ่ะมาดูเรื่องของโพผู้ว่าล่าสุดซะหน่อยศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสำรวจโพโค้งที่2ของสนามเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพ69จากการทำสำรวจระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายน69สำรวจจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปก็คือคนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงนะครับแล้วก็มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตกระจายไปทุกระดับศึกษาอาชีพและก็รายได้รวมทั้งหมด 2,000 ตัวอย่างเกี่ยวกับแนวโน้มของคนกรุงเทพในการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกการสำรวจครั้งนี้อาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลักนะครับของนิด้าโพสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความคาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 97.0 นะครับจากการสำรวจถ้าถามถึงแนวโน้มคนกรุงเทพมหานครในการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพอันดับ1 72.35% บอกว่าเป็นคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ซึ่งลงสมัครในนาม อิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองอันดับที่2 9.60% บอกว่าเป็นคนมาริกาบุญมีตระกูลบุญมหาสุขอิสระเหมือนกันครับอันดับ3 8.80% บอกว่าเป็นคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรพรรคประชาชนอันดับ4 3.10% ระบุว่าเป็นคุณอนุชาบุรพาชัยศรีพรรคประชาธิปัตย์อันดับ5 2.70% บอกว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเลือกใครอันดับ6 1.35% ระบุว่าเป็นหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีอันนี้ก็ลงในนามอิสระและ 2.10% เล่นระบุอื่นก็คือคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อมาทั้งหมดนะครับคุณสมัยละเลิศคนตำรวจโทชันเทพเสสาเวชคุณภาสพงษ์ชัยวิริญญาณิชคุณพงศักดิ์พัวพรพงษ์คุณประยูนคลองยศคุณสมชัยเจริญวเกียรติคุณประทีปวัชระโชคเกษมคุณคมสันพันชาติกุลส่วนใหญ่จะเป็นลงในนามอิสระหมดยกเว้นพันตำรวจโทชานเทพเสสาเวชลงในนามพรรคเศรษฐกิจนี่อ่ะนี่คือผู้ว่าถามถึงผู้ว่าก็ต้องพูดถึงสกก็คือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครด้วยเช่นกันอันดับ1 32.85% บอกว่าเลือกผู้สมัครที่ลงในนามอิสระอันดับ2 27.80% ระบุว่าเลือกผู้สมัครที่มาจากพรรคประชาชนอันดับ3 12.3% ระบุว่าเลือกผู้สมัครที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์อันดับ4 8.6% ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจเลือกใครอันดับ5 7.30% บอกว่าเป็นทีมคนทำงานที่จะเลือกชื่อทีมคนทำงานอันดับ6 6.85% ระบุว่าเป็นกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัวอันดับ7 1.35% ระบุว่าเป็นทีม Better Bangkok อันดับ8 1.15% ระบุว่ากาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือว่าโหวตโนและ 1.80% ที่เหลือระบุอื่นๆก็เป็นพรรคเศรษฐกิจกลุ่มพัฒนาหนองแขมแล้วก็กลุ่มที่บอกว่ายังไงฉันก็ไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรอกฉันอยู่ที่บ้านดูซีรีส์เกาหลีดีกว่า นะครับก็ว่ากันไปตามนี้เดี๋ยวรอดูแต่ผมว่าโคมันไม่น่าพลิกผู้ว่าคือคุณชัชชาตินี่คือม็อบนอนมาเลยมัน70%กับ9%อันดับ2นี่มันห่างกันไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์มันพลิกยากพลิกยากจริงๆนอกจากว่าจะมีฟ้าถล่มดินสะเทือนอะไรก็ตามลงมาเปี้ยงแล้วทำให้คุณชัชชาติไม่สามารถเป็นผู้ว่าได้นี่ก็ว่ากันอีกทีนะครับแต่ดูตามโพลนี่คือคุณชัชชาติแน่แต่ว่าที่จะลุ้นนะครับคุณฟังก็คือสกตอนนี้สกกลุ่มที่เป็นกลุ่มอิสระกับกลุ่มที่มาจากภาคประชาชนเนี่ยคะแนนเปอร์เซ็นต์ในการผลโพลได้ออกมาครั้งนี้เนี่ยคือมันสูสีกันมากแล้วก็ยังมีเวลาจนถึงปลายเดือนนี้นะครับของภาคประชาธิปัตย์ก็ฐานเสียงเขาก็เยอะนะครับแล้วก็ดูแล้วก็น่าสนใจนะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับคนที่จะออกไปลงคะแนนเสียงครับคุณฟังครับผมพยายามจะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการกินกันอยู่นะมาฝากทุกวันละเล็กวันละน้อยนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยชอบรับประทานไข่มากคุณภรรยาผมก็เขาบอกว่ายังไงรณรงค์สนับสนุนให้ผมรับประทานไข่ทุกวันแต่หลายท่านก็คงเคยได้ยินบอกว่าเฮ้ยอย่าไปกินเยอะนะไข่แดงเนี่ยคอเลสเตอรอลมันสูงนะระวังนะนี่คอเลสเตอรอลมันจะสูงคุณฟังครับไอ้ไข่เนี่ยนะคุณฟังไข่เนี่ยมันเป็นอาหารพื้นฐานที่อยู่คู่ครัวแทบทุกบ้านเลยผมไปซื้อไข่ไก่เนี่ยผมไม่ได้ซื้อทีละ10นะเพราะว่าผมรู้ว่าที่บ้านเรากินอยู่แล้วนะครับซื้อมาทีละแผงเลยแผงนึงก็มี30ฟองหมดก็ซื้อยกแผงเพราะผมก็มีความรู้สึกว่าเออคือเราจะกินอยู่แล้วอะซื้อยกแผงมันดูแล้วอัตราเฉลี่ยคือคิดย่อยอะคิดย่อยที่จุ๊กจิ๊กอะนะมีความรู้สึกว่าอัตราเฉลี่ยต่อฟองเนี่ยมันถูกกว่าซื้อทีละ10นะซื้อยกแผงดีกว่าคือเป็นอาหารพื้นฐานที่อยู่คู่ครัวทุกบ้านทำอะไรกินก็ง่ายราคาก็จับต้องได้นะครับแล้วก็สารอาหารหลายอย่างมีประโยชน์แต่หลายปีที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังครับไข่มันจะถูกตั้งคำถามเรื่องคอเลสเตอรอลตลอดโดยเฉพาะไอตัวไข่แดงบางคนกลายเป็นกลัวไปเลยงั้นจะกินเฉพาะไข่ขาวก็แล้วกันไข่แดงเขี่ยทิ้งเอาทิ้งนะครับหรือเลี่ยงไข่แดงไปเลยนะครับงานวิจัย DA Back นะครับที่ศึกษาการเรื่องของการกินไข่เลยเนี่ยนะครับในกลุ่มผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวานหรือว่าเบาหวานชนิดที่2บอกว่าให้การกินไข่ในปริมาณสูงภายใต้อาหารที่จัดอย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับไม่ได้ทำให้ตัวชี้วัดไขมันในเลือดแย่ลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มที่กินไข่น้อยที่กินไข่น้อยงานวิจัย DABEC เป็นการทดลองแบบสุ่มในกลุ่มผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวานหรือว่าเบาหวานชนิดที่2นะครับซึ่งถือเป็นกลุ่มที่ต้องระวังโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดมากกว่าคนทั่วไปผู้เข้าร่วมกลุ่มเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่กินไข่จำนวนมากกินไปเลยกลุ่มที่กินไข่น้อยๆจำกัดปริมาณการกินและเขาจะเอาผลมาเทียบกันดูให้กลุ่มที่กินไข่มากๆได้รับไข่ตั้งแต่12ฟองต่อสัปดาห์ขึ้นไปก็เฉลี่ยไข่ประมาณ2ฟองอ่ะเกือบวันละ2ฟองนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงกินไข่น้อยกว่า2ฟองต่อสัปดาห์คือแทบจะไม่กินเลยติดตามผลต่อเนื่องนะครับนักวิจัยพบว่าระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือว่า LDL อย่างที่เรารู้กันเนี่ยนะครับไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มที่กินไข่มากกว่ารวมถึงตัวชี้วัดบางด้านที่เกี่ยวข้องกับน้ำตาลในเลือดและก็ความเสี่ยงโรคหัวใจนั้นก็ไม่ได้แย่ลงอย่างเห็นได้ชัดผมกำลังจะบอกว่าไข่แดงเนี่ยมันไม่ได้ผิดเสมอไปนะคุณผู้ฟังเหตุผลที่หลายคนกลัวไข่แดงก็เพราะว่าไข่แดงมันมีคอเลสเตอรอลจากอาหารอยู่จริงแต่คอเลสเตอรอลในอาหารนั้นไม่เหมือนกับคอเลสเตอรอลในเลือดโดยตรงนะครับข้อมูลนี้จาก American Heart Association ระบุว่างานวิจัยโดยรวมไม่สนับสนุนอย่างชัดเจนว่าคอเลสเตอรอลจากอาหารเพียงอย่างเดียวสัมพันธ์กับความเสี่ยงโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดในทุกคนสิ่งที่ต้องดูร่วมกันคืออาหารทั้งมื้อครับแล้วก็พฤติกรรมของคนคนนั้นทั้งวันเพราะว่าอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงหลายชนิดนั้นมักจะมาพร้อมกับไขมันอิ่มตัวสูงๆเช่นพวกเนื้อแปรรูปพวกเนยพวกเบคอนไส้กรอกนี่เบคอนไส้กรอกนี่ผมชอบมากนะครับไอ้พวกนี้นะครับอาจจะมีผลต่อระดับ LDL มากกว่าไข่ที่กินแบบพอดีแล้วก็ปรุงอย่างเหมาะสมไข่1ฟองคุณผู้ฟังครับให้โปรตีนคุณภาพดีและมีกรดอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายต้องใช้นอกจากนี้มีอาหารชนิดพวกโอลีวิตามินอีวิตามิน A วิตามิน D บางส่วนฟอสฟอรัสรวมถึงลูทีนแล้วก็ซีซีนอันนี้เป็นสารที่พบในไข่แดงแล้วก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพของดวงตาครับข้อมูลจาก Harvard Health Publishing ระบุว่าไข่ใบใหญ่1ฟองให้โปรตีนประมาณ6กรัมแล้วก็ให้พลังงาน70กิโลแคลอรี่จึงเป็นแหล่งโปรตีนที่ค่อนข้างคุ้มค่าแล้วก็เอาไปจัดเป็นมื้ออาหารที่ดีกับสุขภาพได้ถ้าไม่จับคู่กับอาหารไขมันสูงหรือว่าโซเดียมสูงจนเกินไปนะครับทีนี้คำถามก็ต่อมาบอกว่าแล้วจะกินแค่ไหนอะถึงจะถือว่าเหมาะสมคุณฟังครับสำหรับคนทั่วไปที่สุขภาพดีแล้วก็ไม่มีข้อจำกัดเฉพาะด้านสุขภาพการกินไข่วันละ1ฟองสามารถอยู่ในอาหารที่สมดุลได้ในขณะที่ American Heart Association ระบุว่าคนสุขภาพดีสามารถรวมไข่ทั้งฟองปริมาณวันละ1ฟองในอาหารได้ส่วนผู้สูงอายุที่มีระดับคอเลสเตอรอลปกติอาจจะกินได้มากกว่านั้นในบางกรณีขึ้นอยู่กับภาพรวมของอาหารทั้งวันด้วยนะครับแต่ท่านที่มีไขมันเลวสูงก็คือ LDL สูงท่านที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดท่านที่มีภาวะเบาหวานโรคไตหรือได้รับคำแนะนำให้จำกัดไขมันและก็คอเลสเตอรอลควรปรึกษาแพทย์หรือว่านักกำหนดอาหารเพื่อกำหนดปริมาณที่เหมาะสมกับตัวเองด้วยนะครับมันไม่ใช่ว่าใครจะกินเยอะเท่าไหร่ก็ได้เห็นว่ามันดีก็กินนะครับทีนี้กินเท่าไหร่พูดไปแล้วกินยังไงถึงจะดีถึงแม้ว่าไข่จะมีประโยชน์แต่เมนูไข่บางแบบนี้อาจจะทำให้พลังงานไขมันอิ่มตัวหรือว่าโซเดียมสูงขึ้นได้ง่ายนะครับเช่นไข่ดาวเนี่ยน้ำมันเยอะไข่เจียวกรอบๆเนี่ยอร่อยมากนะครับไข่คนใส่เนยมากๆหรือว่าไข่ที่กินคู่กับเบคอนไส้กรอกและชีสในปริมาณมากที่พูดมานี่คือผมชอบทั้งนั้นคือถ้าต้องการกินไข่ให้ดีต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับคุณผู้ฟังควรเลือกวิธีปรุงที่ใช้น้ำมันน้อยๆนะครับแล้วก็จับคู่กับพวกผักหรือว่าธัญพืชเขาเรียกว่าเต็มเมล็ดแทนอาหารพวกแปรรูปนะครับไข่ต้มกินคู่กับผักลวกหรือว่าสลัดได้สลัดกับไข่ต้มอร่อยนะผมชอบอันนี้ผมชอบไข่ลวกกินกับข้าวกล้องหรือว่าโจ๊กธัญพืชส่วนใหญ่ไข่ลวกผมกินกับกาแฟนะครับใช้ได้เลยนะครับไข่ตุ๋นแครอทผัก ใบโหไข่ตุ๋นไม่ได้กินนานละไข่ดาวน้ำหรือว่าไข่คนใช้น้ำมันน้อยนะครับไข่เจียวใส่ผักแต่ลดน้ำมันและไม่ปรุงเค็มจัดนี่ผู้เชี่ยวชาญยังระบุครับบอกว่าผู
6: ้ Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
7: This time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับส่วนลดค่าไฟค่าน้ำวันสุดท้าย19มิถุนายน2569วันสุดท้ายสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทโดยกรมบัญชีกลางประกาศเตือนผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าน้ำสำหรับผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการปี2565ลงทะเบียนรับส่วนลดภายใน19มิถุนายน2569เวลา 16:30 น.ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับสิทธิส่วนลดค่าไฟและค่าน้ำประปาตามเงื่อนไขของรัฐใช้กับบินค่าไฟและค่าน้ำประปาเดือนกรกฎาคม2569นำใบแจ้งหนี้มาใช้รับสิทธิ์ได้ถึงเดือนสิงหาคม2569ช่องทางลงทะเบียนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่องทางลงทะเบียนค่าไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงกฟน. https://measwitz.mea.or.th/welfare การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ. https://welfareregis.pea.co.th/register กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือกฟส. https://welfareregis.c.or.th ช่องทางลงทะเบียนค่ายน้ำประปาการประปานครหลวงกปน.https://eservice.app.mwa.co.th/mwa-welfare-service การประปาส่วนภูมิภาคกปภ. https://register.pwa.co.th/welfare-register ผู้ที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA แจ้งผู้มีสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกินวันที่19มิถุนายน2569เวลา 16:30 น.ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามโครงการปี2565อยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่โดยสิทธิ์ที่ได้รับจะยังคงมีผลต่อเนื่องจนถึงบินค่าไฟฟ้าเดือนสิงหาคม2569จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะนักวิเคราะห์ชี้ราคาน้ำมันอาจใช้เวลา 4-8 สัปดาห์กว่าจะมีเสถียรภาพหนังสือพิมพ์ Gulf News ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รายงานโดยอ้างอิงความเห็นของนักวิเคราะห์ว่าราคาน้ำมันอาจใช้เวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์กว่าจะเริ่มมีเสถียรภาพแม้ว่าช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดอีกครั้งในปลายสัปดาห์นี้ก็ตามเนื่องจากปัญหาเรือบรรทุกน้ำมันที่ยังติดค้างค่าประกันภัยที่พุ่งสูงคลังสำรองน้ำมันที่อยู่ในระดับต่ำและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่ในขณะนี้จะยังคงทำให้ค่าพรีเมียมความเสี่ยงในตลาดพลังงานปรับตัวสูงขึ้นต่อไป Gulf News รายงานว่าราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดช่วงสงครามที่เกือบ120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลลงมาอยู่ที่ประมาณ80ดอลลาร์แล้วเนื่องจากเทรดเดอร์ได้ซึมซับกระแสคาดการณ์เกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างสหรัฐอิหร่านรวมถึงการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญอีกครั้งอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เชื่อว่าแม้ตลาดซื้อขายล่วงหน้าจะตอบสนองการคาดการณ์ดังกล่าวอย่างรวดเร็วแต่ตลาดน้ำมันทางกายภาพน่าจะใช้เวลานานกว่านั้นมากในการกลับคืนสู่ภาวะปกติรายงานระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซรองรับการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวคิดเป็นสัดส่วนราว 20% ของการค้าโลกซึ่งนักวิเคราะห์กล่าวว่าตลาดจำเป็นต้องเห็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าเรือบรรทุกน้ำมันสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัยและต่อเนื่องก่อนที่จะตัดค่าพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เหลืออยู่ออกไปจากราคาน้ำมันนอกจากนี้รายงานยังระบุด้วยว่าวิกฤตการณ์ดังกล่าวได้ตอกย้ำให้เห็นถึงการที่โลกยังคงต้องพึ่งพาการไหลเวียนของพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างต่อเนื่องและอาจเป็นปัจจัยเร่งให้กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับหันมาเพิ่มความพยายามในการพัฒนาท่อขนส่งน้ำมันและเส้นทางส่งออกทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและลดความเปราะบางต่อการหยุดชะงักของอุปทานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้า
5: าจีนชมจันทร์คลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
9: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหมมา

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053 200 0002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420022
1: Refresh Refill the Music

0: ชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002
1: Refresh, refill the music

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh, refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh, refill the music
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093-196-5566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053 242 002
1: Refresh Refill the music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the music

0: ฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the Music

0: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053 200 0002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

ริญในธรรมเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภะละจงบังเกิดมีแก่ญาติแก่โยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกสารทิศที่เป็นมิตรในทางธรรมมาพบปะกันอีกเช่นเคยในรายการปกิณกะแห่งธรรมะสเตละโดยด้วยเจ้าวัดหนองตองห่างตรงตนนี้นำรายการนี้จัดรายการนี้พบปะยมเป็นประจำทุกวันทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ก่อนที่เราจักได้อู้ได้จ่าอย่างออกไปนั้นเราก็มาปูจาพระรัตนตรัยเกี่ยวเจ้าสามดวงอยู่ก่อนแล้วก็สวดพุทธมนต์ต่อไปอระหังสัมมาสัมพุทธปะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากขาโตปะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอิติปิโสปะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิโทอนุตตโรปุริสัตตมะ

0: salade satta deva manusanang putto bhagavate yantun nimittang apa mangkalanja nyoja manapo sakunatsa satto babaka otosubinang akantang putta lupavena vinasamento sawakato pakawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko patyatang betitapo vinyuiti yandun nimittang abba mangkalanja yojamana bosakunasasato babaka otosubinang akantang ammanu abena vinasamento supati pando bakawato sabapasangko ujupati pando bakawato sabakasangko yayapati pando bakawato sabakasangko samijipati pando bakawato sabakasangko nyatitang jatari purisa yukani atapulisa bukala esa bakawato sabakasangko ahunayo baunayo takinayo anjali karani yo anutalang putya ketang lokasati yantuni mitang apa mangkalanja yo jamana posa kunatsatsato bapaka otosupinang akantang sangkano pabena bina samento yato ang pagkini aliya ya jati ya jato napi chana ni sanjitya panang jivita boro pita tena jatjena soti te otu soti skapatsa bojang ko sati sangkato dhammanam vijayo tatha viriyam piti patsati bojang kaja tatha pare samadhu peka pochangka sati te sapatak sina munina samadha kata pavita pauli kata sangvatante apinyaya nipanaya japodiya yetena satya vachena soti te otu sapatha ekatsaming samayena tomukkalananya katsapang kilane tukite titsava pochangke satta te sanye teyatang apinantitavaro kamutking sutang kane etena satya vachena sotite otu sapatha ekatha dhamma raja bikhelan yena pipirito yundatirena tanyeva panna petavana satalang sammodita vajja apata dhamma buddha sitana so etena satya vachena จนะสุทิเตโอตสัพพทาปะยินะเตจาปะทาตินนันนัมปิมะเยสินังมะกะอัตติอัตตะกิเลสะวะปัตตานุปัตติธัมมะตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตสัพพทาสักกัตตวพุทธะละตะนังโอสะตังอุตตมังวะรังยิตังเทวมนุสสานังพุทธะเตเจนะสุทินานนัตสันตุปัตตวะสัพเพทุกขะวุปัสสะเมตุเตสักกัตตวธัมมะระตะนังโอสะตังอุตตมังวะรังปะเลละหูปัสสะมะนังธัมมะเตเจนะสุทินานัตสันตุปัตตวะสัพเพปะยะวุปัสสะเมตุเตสักกัตตวสังฆะระตะนังโอสะตังอุตตมังวะรังอาหุนายังปาหุนายังสังฆะเตเจนะสุทินานัตสันตุปัตตวะสัพเพโรคาวุปัสสะเมตุเตนัตถิเมสระนังอัญญังพุทโธเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคะลังนัตถิเมสระนังอัญญังธัมโมเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคะลังนัตถิเมสระนังอัญญังสังโฆเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคะลังยังกินจิระตันดังโลเกวิชาติวิวิทังปุตุระตันดังพุทธัสสะมังนาติตัสสะมาสุทิภวันตุเตยังกินจิระตันดังโลเกวิชาติวิวิทังปุตุระตันดังธัมมัสสะมังนาติตัสสะมาสุทิภวันตุเตยังกินจิระตันนังโลเกวิชาติวิวิทังบุตุระตันนังสังฆสัมมังนาติตัสสัมมาสุทิภวันตุเตอัตถิอุตมัสสะวิจโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตาอิตัตถายะตังปังกันอายเตวะเตปัลเลวะเคราจะตันเตอมนุสเสกิปวะเคกยักเคนะเคบิเสพุเตอักันละมะละเนนะวาสัพพสัมมามะละนะมุตโตตะเปตัวกะละมะลิตังตัสเสวาอนุภาเวนะโอตุเตโวสุขีสัทธาสุตัสสีลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจเรตัสเสวาอนุภาเวนะโอตุเตโวสุขีสัทธาดิกิตังจินติตังโวจังทารนังวาจันังกะรุงปัลเลสังเทสนังสุตวตัสสะอายุปวัตติภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาส ัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตโดยพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์พุทธังคะปริยยันตุนิมิตตังสักกัตตวังนัตถิเมอัตถิอุณัสสะวิจัยโยล้วนแต่เป็นมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมาปกป้องคุ้มครองรักษาอย่างตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมหญิงชายทุกท่านทุกคนแม้ว่าได้ตะลงโลกาเปียทิเจ็บไข้ได้เป็นอย่างนักอย่างร้ายนอกกายในสรีระร่างกายทุกส่วนขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดเพื่อโรคภัยไข้เจ็บโลกาทั้งหลายอันนักอันร้ายนอกกายได้กายทุกส่วนจงอันตรธานสัวหายมีสุขกายสบายใจแม้นว่าตนข้าพเจ้าและญาติโยมได้เดินทางไปเหนือใต้ตกออกใต้ใต้ไปก็มีชัยกลับมามีโชคมีใจเมื่อปราศจากภัยพิบัติต่างๆแบบว่าอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยอุปติภัยโรคาภัยจะได้มาใกล้มาขายสุขกายสบายใจเมื่อผู้ข้าจำเริญด้วยสติและปัญญาจำเริญด้วยกิจการงานหน้าที่อายุวันนะสุขภะละจุงบังเกิดมีแก่ทุกคนเจริญพรกรมอุตุกรมอุตุบอกตักเตือนว่าระยะนี้ฟ้าฝนนั้นยังมีอยู่บางที่ตกนักแถมลมเยอะเห็บมีแถมบางที่น้ำหลากน้ำท่วมท่วมแล้วท่วมเล่าท่วมแล้วท่วมอีกก็นำความเสียหายเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อตะวันว่ามาจนถึงปัจจุบันวันเดียวนี้ซาสี่ชั่วโมงยมและอาตมารอดมาอีกนับว่าบุญก็นักกรรมดีก็เยอะและต้องรอดต่อไปจนได้อายุร้อยสาวกว่าเข้าปีตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบันตะวันนี้ญาติโยมฉันเจ้าแล้วก็ไม่ได้ไปไหนแต่ก็งื้อสินื้อปอนต่อญาติต่อโยมที่มากระทำบุญสองคนผัวเมียคุณโยมเปิ้นก็ได้ถามว่าหลวงปู่ถึงวันนี้ข้าเจ้าได้ยินของว่าเอาสตางค์ไปใส่บาตรพระเป็นบาปบาปคือสิ่งชั่วช้าลามกบาปคือตัวที่บดีก็เลยถามว่าคุณโยมระหว่างที่โยมตักบาตรนั้นจิตใจของโยมคิดเป็นบาปคิดเป็นบุญก็บอกว่าคิดเป็นบุญครับผมเมื่อใจเอามีศรัทธามีความเชื่อเป็นบุญมันก็เป็นบุญบาปนั้นเป็นผิดตรงไหนแต่ผิดก็ผิดตอนที่คนใจว่าอย่างทูตเจ้าพระเด่นถ้าไปใช้ทางที่ประทุมันก็ผิดทั้งศีลธรรมทั้งกฎหมายบ้านเมืองเอาไปซื้อยาบ้ากาซื้อเหล้ามาดื่มมากินกาเอาเล่นการพนันกาหมุนแชร์กายกตัวอย่างเหล่านี้ผู้รับนั้นผิด บาปกรรมตกที่ผู้รับแต่ถ้าตั้งใจเอากินเอาใจเอาคิดเอาสร้างเอาอ้างเอาแปลงบริจาคด้านนั้นนี้นั้นได้บุญไม่ผิดฉันตอนแล้วคือเพนแล้วก็ไปไหนก็อยู่กับวัดอยู่กับป่าจนแรงมาค่ำมืดอาบน้ำอาบท่าใส่ผ้าใส่ผ่อนนุ่งห่มเป็นปริมณฑลก็ออกวัดไปเตะที่บ้านปักกองวัดปักกองแต่เสียจำผิดนึกว่ากองทรายเลยเลี้ยวขึ้นไปพดกับกูเสือหนองพึ่งพดไปพวกว่าทางเหนือพอจะถึงเมืองเชียงใหม่ย้อนกลับมาถามโยมว่าปุ้นแวะองยาสารปีเสียเวลาไปเกือบ30นาทีไปมาไปมาลงทางมันน้อยนิดน้อยแต่ก็ดีนะลงทางกลับได้นะแต่ถ้าลงใจแบบกลับนี่ก็ได้รับความชั่วลงไปเองคิดว่าอันนั้นเป็นบุญอันนั้นเป็นกุศลอันนั้นดีลงอยู่ในกามะราคะในตัวตัณหาคือความอยากลงอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสในอารมณ์ต่างๆว่าดีฉะนั้นญาติโยมเมื่อมาถึงวัดปากกองก็สองทุ่มกว่าเล็กน้อยก็เริ่มแสดงธรรมประมาณเกือบสองทุ่มสามสิบขอบใจต่อญาติต่อโยมเจ้าภาพและลูกเต้าหลานเลนที่เคยมากระทำบุญที่วัดหนองตองวันที่7กันยาไปลืมเน้อญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านก็สงบกายสงบวาจาสงบใจได้ดีต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างมากเพราะคนตายก็เป็นผู้สูงอายุอะไรถึง90ปีเรียกว่าแก่แล้วทุบไปเป็น10ปีญาติโยมกลับมาก็พักผ่อนจนถึงปัจจุบันว่าเดี๋ยวนี้แต่ว่านี่หนองตองก็มีรายงานว่าฝนตกแม้แต่หยดเดียวเม็ดเดียวลมก็ปกติดีอากาศอบอ้าวร้อนเช่นเคยสาธุชนญาติโยมในสังคมปัจจุบันนะคนเราอยู่ร่วมกันนั้นเป็นหมู่เป็นคณะคนที่ส่วนรวมที่เป็นดีเป็นของคนทั้งหลายก็จะช่วยให้หมู่ชนชุมชนนั้นอยู่ร่วมด้วยความสมัครสมานสมัครคีดีมีศีลมีธรรมมีหลักการในการประพฤติปฏิบัติประจำชีวิตประจำวันญาติโยมคนเราต้องปึ้งตัวเองได้คือทำตัวเมื่อเป็นที่ปึ้งของตัวเองได้พร้อมที่จะรับผิดชอบตัวเองเมื่อทำมาอย่างลงไปผิดพลาดก็มีความรับผิดชอบในสิ่งเหล่านั้นเหมือนอดีตนายกท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ข้าพเจ้าขอรับผิดแต่ผู้เดียว แต่คนบางคนนี่อยู่ในชุมชนในหมู่ชนทั้งหลายทำผิดไปยอมรับผิดเมื่อไปยอมรับผิดทั้งที่หันอยู่ทนโทษว่าตัวเองทำผิดแต่ปฏิเสธแบบน้ำขุ่นๆว่าไม่ผิดไม่ได้ทำไม่ได้เอาไม่ได้กินญาติโยมคนที่เป็นหนูเป็นหนันมันก็ขัดแย้งกันโต้แย้งกันในชุมชนนั้นก็ขาดเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องความเคารพเรื่องความนอบน้อมซึ่งกันและกันบางแห่งบางที่บางครั้ง ชกต่อยกันไล่ฟันกันยิงกันฆ่ากันตายก็มีเยอะฉะนั้นในชุมชนนั้นเราต้องวางตัวของตัวเองให้ดีทำตัวเองให้เป็นคนมีศีลมีธรรมเป็นจุดเด่นของหมู่คนก็จะให้การเคารพนับหน้าถือตาสาธุชนญาติโยมต้องมีวินัยก็คือมีศีลการดำเนินชีวิตนอกจากมีวินัยแล้วต้องมีธรรมะการงานทุกอย่างนั้นต้องสุจริตบ่ทุจริตบ่ไปโลภไปโกงบ่หลอกลวงไผบ่หันแก่ตัวบ่มีลาภเข้าสิ่งด้านจิตใจคือความโลภทำอย่างทุกสิ่งทุกอย่างทำด้วยความบริสุทธิ์ใจสุจริตใจการทุจริตเพราะว่าจะเกิดทั้งกายทั้งวาจาทั้งด้านจิตใจนั้นมันก็ทำให้มัวหมองเศร้าหมองฉะนั้นจะต้องสุจริตทั้งกายทั้งวาจาและทั้งด้านจิตใจประกอบสัมมาชีพว่าทำอาชีพที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมพี่น้องญาติโยมถ้าเราอยู่กับชุมชนอย่างนี้โดยการประพฤติในทางที่ดีมีศีลธรรมมีวินัยหมู่คณะหมู่บ้านนั้นก็จะมีแต่ความผาสุกจะไม่มีความเดือดร้อนจะไม่มีความแตกแยกมีแต่ความรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอันนี้ตัวเจ้าขอฝากกับญาติกับโยมเอาละอันว่าเป็นเวลาพอดีอายุวันโนสุขังบาลังอย่าลืมคืนนี้พระกันที่วัดดอยซิวสังกำแพงนึก8 โมงเมื่อคืนเจริญพร
1: ว่าไว้ลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสังเกตได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี้และถ้าคุณมีมากกว่า1 ข้อคุณก็คือคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาจากอดีต 1. คนที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายผลบุญก็เลยส่งผลมายังปัจจุบันทำให้อายุยืนยาวกว่าใครๆ 2.คนที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตนั้นคนเหล่านี้มักจะให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมากมายในชาตินี้ก็เลยมีสุขภาพที่ดีกินข้าวได้อิ่มนอนหลับได้อย่างสบาย 3. คนที่มีผิวพรรณดีเพราะในอดีตนั้นได้รักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในชาตินี้ก็เลยมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสรูปงามกว่าใครๆ 4. คนที่ไม่เจดีดนั้นไม่รังแกใครไม่ยุ่งเรื่องของใครไม่ทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่นในชาตินี้ก็เลยมีร่างกายที่ดีและสมบูรณ์ครบ32 5. คนที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตนั้นมีมุทิตาจิตใครทำความดีก็อนุโมทนาให้ไม่อิจฉาริษยาใครในชาตินี้ก็เลยมีคนนับหน้าถือตามีอำนาจมีบริวารมากมาย 6. คนที่ฉลาดและมีสติปัญญาเป็นเลิศเพราะในอดีตคบแต่คนมีความรู้คบบัณฑิตคบแต่คนดีๆฝึกสมาธิเจริญปัญญาอยู่เป็นประจำในชาตินี้ก็เลยเป็นคนฉลาดหัวไวมีสติปัญญาเป็นเลิศ 7. ผู้ที่ร่ำรวยมีทรัพย์สินมากมายเพราะในอดีตชอบให้ทานชอบทำบุญรักในการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในชาตินี้ผลบุญก็เลยส่งผลให้มีทรัพย์สินมากมายมีเงินใช้ไม่ขาดมือ 8. คนที่เกิดในตระกูลสูงเพราะในอดีตนั้นเทิดทูนบุคคลที่ควรเทิดทูนทำดีกับพ่อแม่ชีวิตเทิดทูนแต่สิ่งดีๆในชาตินี้ก็เลยทำให้มีชาติกำเนิดที่ดีอยู่สุขสบายเกิดในตระกูลที่สูงส่ง
2: ทำนายของคนเฒ่าบ่เก่าเพิ่นได้พยากรณ์ไว้ว่าต่อไปเบื้องหน้าบัดแตงลายจะขึ้นก้างจ้างจะเล่นกีฬาปลาจะติดคุกคนตุกจะรวยควายจะขี่รถข้าวโพดจะกินหมูปูจะขึ้นเครื่องบินดำทมินจะมีก้าป้าจะได้เลี้ยงหลานอาจารย์จะเมาเหล้าตุเจ้าจะเอาเมียเฮือจะมีตีนเครื่องบินจะออกลูกของถูกจะกลับมาแปลงของแดงจะเป็นของขาวสาวๆจะเอวหาบ่าวนักข่าวจะรุ่งเรืองสีเหลืองจะเหลือน้อยจะใส่สร้อยแผ่วข้อตีนของกินบ่ต้องได้ทำฝนตกหำบ่ท่ากว่าเปี้ยควายเผือกจะบ่มีหื้อหันลูกหลานจะออกซ่าหาจะลงมากินมีตีนบ่ท่าได้ย่างห้อมตางบ่มีคนไตมองใหม่บ่มีคนต่ำเสือลายดำจะสุ่นปื้นบ้านฝูงแรดจ้างจะอยู่บนหลังคาปูป๋าจะดาดดื่นต้องอึงบ่ตันได้ปองบวกน้องจะเป็นปิดสัตว์ปีกจะหนีไก่นกยางตีนใสจะกินบ่แห่พ่อแม่จะอยู่ลุ่มลูกคนหนุ่มจะอยู่ตังบนซาเปาจะจนกันกลางอากาศคนฉลาดจะนอนดึงคนซึงจะไปหญ้าการน้อยนานจะหนีป่าน้ำต้าจะไหลขึ้นเหือนดินจะเปียงกันอย่างหน้ากองตีดอนจะกลายเป็นตีลุ่มคนหนุ่มจะบ่อยู่บ้านไม่การจะบ่มีไผหู้จักพืชพักจะได้นอนมุ้งญี่ปุ่นเมืองจีนจะคลองเมืองไทยอยากกินอันใดบ่ต้องไปสอดปวกกับหมอดจะบ่มีอย่างกินหนี้สินจะมีกันทั่วบัดทั่วจะบ่มีคนปลูกขายนิยายจะกลายเป็นความจริงแม่ยิงจะเอาเมียจะมีในเบื้องหน้าแต่แลตั้นทั้งหลายเฮ้ย

ันครั้งที่สารเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

อพระราชประวัติพระเจ้าตรีโลกราชพระมหากษัตริย์ลำดับที่9ในราชวงศ์พญามังรายสนับสนุนการบันทึกบทสอโดยพระครูโคสิทธิ์ปริยัตยาภรณ์ด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารเจ้าคณะตำบลสุเทศเขต1อำเภอเมืองเชียงใหม่ประธานกองทุนพระเจ้าตรีโลกราชประพันธ์บทสอโดยพระครูประดิษฐ์เป่งเรือนสอโดย40,000เมืองยองและปุ๋ยฝ้ายมะลิวันเชิญท่านฟังได้แล้วครับ

地

ันบ่มีปัญหา

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพการแบ่งปันความคิดดีๆวันนี้ผมกาเศษเพชรสำนิทผู้ดำเนินรายการก็นำหลักปรัชญาชีวิตต่างๆมาแบ่งปันให้ท่านได้คิดได้พิจารณากันเมื่อคราวครั้งที่ผ่านมาก็นำเล่าถึงศีล5เป็นกฎหมายของการสื่อสารทุกๆด้านนะครับศีล5นั้นเป็นกฎของทรัพย์สินทางปัญญาของโลกศีล5ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เสพกามที่ผิดไม่กล่าวคำเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยและยาเสพติดก็ถือว่าศีล5นั้นเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของโลกศีล5นั้นเป็นกฎหมายความมั่นคงของโลกศีล5เป็นความสุขของมนุษยโลกนะครับศีล5เป็นเหตุให้เกิดความดีงามแก่ชีวิตมวลมนุษย์โลกนะครับศีล5เป็นเหตุให้เกิดความสงบร่มเย็นแก่ชีวิตมวลมนุษย์ศีล5เป็นเหตุให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตมวลมนุษย์ศีล5เป็นเหตุให้เกิดความสุขแก่มวลมนุษย์ศีล5เป็นเหตุให้เกิดความยั่งยืนแก่ชีวิตมวลมนุษย์ศีล5รักเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมบูรณ์ศีล5นั้นปกป้องรักษาชีวิตมวลมนุษย์บนโลกใบนี้ศีล5เป็นการรักษาทรัพย์สินของมวลมนุษย์บนโลกใบนี้ศีล5ปกป้องคุ้มครองรักษาครอบครัวให้เกิดความยั่งยืนศีล5เป็นผู้ให้กำเนิดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตศีล5นั้นเป็นผู้ให้กำเนิดมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้ถ้าศีล5คนปฏิบัติตามศีล5สร้างแนวคิดให้เกิดความสมบูรณ์ต่อกันและกันศีล5จึงเป็นรากฐานการทำความดี การสร้างความดีของมนุษย์บนโลกใบนี้ศีล5เป็นบทบัญญัติของชีวิตของมนุษย์บนโลกมนุษย์บนโลกก็ปฏิบัติตามหลักศีล5ชีวิตของมนุษย์บนโลกจึงถือว่าเป็นปกติดังนั้นถ้ามาหันมาสนใจรักษาศีล5ปฏิบัติศีล5ก็จะเป็นเหตุให้โลกใบนี้มีสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนั้นสมบูรณ์บริบูรณ์นะครับท่านผู้ฟังก็เป็นส่วนที่เราพูดถึงศีล5ตอกย้ำเรื่องของศีล5นั้นก็เป็นหลักกำกับกำหนดควบคุมบุคคลที่กำกับกฎหมายเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับตนเองและบุคคลอื่นศีล5จึงเป็นกฎหมายที่สากลที่สุดของโลกใบนี้ศีล5เป็นกฎหมายหลักของโลกศีล5เป็นกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงศีล5เป็นกฎหมายการปกครองของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายศีล5เป็นการถือกำเนิดของโลกโดยเฉพาะศีลข้อที่1ศีล5เป็นผู้กำเนิดสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตโดยเฉพาะศีลข้อที่1ไม่ฆ่าสัตว์ศีล5เป็นการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความดีงามศีล5เป็นกฎเป็นข้อบังคับของมนุษย์ที่มนุษย์บนโลกใบนี้ต้องปฏิบัติศีล5เป็นหลักการที่สำคัญของการปกครองตนเองศีล5เป็นหลักการการจัดระเบียบประชากรของโลกการจัดการบริหารทรัพยากรของมนุษย์บนโลกใบนี้ศีล5เป็นการดำเนินชีวิตการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่อยู่อาศัยทุกชนชั้นทุกวรรณะศีล5นั้นเป็นหลักการสร้างสันติสุขสร้างความสงบกับมวลมนุษย์นะครับศีล5สร้างความปรองดองสร้างสันติสุขให้กับคนที่อยู่บนโลกศีล5สร้างความปลอดภัยสร้างความมั่นคงสร้างความยั่งยืนสร้างความงอกงามเป็นผู้กำ

ควบคุมดวงชะตาชีวิตของมนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้ถ้าไม่มีศีล5เป็นผู้กำกับคือปฏิบัติตามให้ได้ก็จะได้ความดีเป็นการสร้างความดีสร้างความยุติธรรมเป็นการก่อกำเนิดสรรพสิ่งเป็นการรักษาสิทธิเสรีภาพของมนุษย์เป็นหลักการบริหารด้านเศรษฐศาสตร์เป็นหลักประกันความเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดของโลกเป็นกฎชีวิตของมนุษย์ที่ต้องปฏิบัติเสมอเหมือนกันหมดทุกประการศีล5เป็นหลักการสร้างความเสมอภาคให้กับมวลมนุษย์ก็เป็นการจัดระเบียบชีวิตของประชากรบนโลกนี้ดังนั้นการปกครองของมนุษย์ก็ดีการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อให้เกิดความยุติธรรมหลักการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการระบบนิเวศวิทยาระบบนิเวศศาสตร์หลักการบริหารจัดการประชากรศาสตร์ของโลกการจัดการทรัพย์ทางปัญญาล้วนแล้วต้องมีศีล5เป็นหลักเป็นพื้นฐานดังนั้นการบริหารจัดการสุขภาพของประชาชนก็ต้องมีศีล5ดังนั้นการบริหารจัดการความคิดการพูดการแสดงออกของมนุษย์ก็ต้องอาศัยหลักศีล5การปกครองของประเทศต่างๆทั่วโลกการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ถ้าเข้าใจเรื่องของศีล5สิ่งที่มีอยู่สามีภรรยาลูกก็อยู่ร่วมกันในสถาบันครอบครัวอย่างปกติอยู่กับสิ่งที่มีอยู่สามีภรรยาลูกอยู่แล้วก็ปกติไม่เข้าใจสิ่งที่มีอยู่สามีภรรยาและลูกอยู่แล้วผิดปกติอยู่กับสิ่งที่มีอยู่ไม่ได้สามีภรรยาลูกอยู่แล้วผิดปกติการศึกษาส่วนมากเป็นความจริงแค่ความรู้สึกเป็นความจริงแค่คำพูดเป็นความจริงแค่ตัวหนังสือทั้งที่ความจริงไม่เกิดและปรากฏส่งผลให้มนุษย์ที่เจริญด้วยการศึกษาจำนวนมากสะเทือนและหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาพ่อแม่ที่คอยเตือนสติให้มวลมนุษย์บนโลกใบนี้ทำดีทุกขณะลมหายใจเข้าออกก็ถือเรื่องของศีล5แต่ถ้าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดลูกตักเตือนสั่งสอนลูกได้แค่บางเวลาแต่ศีล5นั้นเป็นพ่อเป็นแม่มีอยู่บนโลกใบนี้ดังนั้นศีล5จึงกำกับกำหนดควบคุมชีวิตมนุษย์บนโลกใบนี้ทุกขณะลมหายใจเข้าออกพ่อแม่กำกับกำหนดควบคุมชีวิตลูกได้แค่บางเวลาแต่ศีล5นั้นกำกับกำหนดควบคุมชีวิตตลอดเวลาทุกขณะลมหายใจเข้าออกจึงเป็นศีล5จึงเป็นเข็มทิศเป็นเครื่องบอกชี้ทางเป็นการดำเนินชีวิตการดำรงชีพของมวลมนุษย์เพื่อให้ชีวิตเกิดความมั่นคงปลอดภัยยั่งยืนงอกงามธรรมะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตของมนุษย์บนโลกใบนี้ไม่มีไม่ได้ไม่เอาไม่ได้ต้องมีธรรมะเครื่องเศร้าหมองความอยากความกำหนัดเป็นเหตุให้เกิดศาสดาเกิดมาเพื่อฆ่ากิเลสเครื่องเศร้าหมองเครื่องตัณหาราคะต่างๆมนุษย์ที่ปกติก็เป็นมนุษย์ที่ต้องเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาข้อวัดปฏิบัติสิ่งที่มวลมนุษย์พึงปฏิบัติต่อกันและกันตามบทบัญญัติก็คือศีล5ผู้ที่ใช้อำนาจทางกฎหมายก็ต้องมีศีล5ย่อมเป็นที่ยอมรับกับสาธารณชนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความอดทนศีล5ก็เป็นเจ้าของชีวิตมนุษย์มวลมนุษย์ปลอดภัยมั่นคงยั่งยืนงอกงามก้าวหน้าในการดำรงชีพของมนุษย์ก็ต้องมีศีล5พ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนลูกได้บางเวลา

0: freshen up.
1: มาเป็นสมาชิกเกิร์ลบอสคลับกับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ่ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
5: Mass FM
6: Mass FM
7: ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจหลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์ห้าเกิดมีแต่ขันธ์ห้าดับ
6: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
5: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
6: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
5: เชื่อมั่นในความดี
6: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
5: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่ลักขโมยไม่คอร์รัปชัน
6: ทำดี
5: ด้วยการไม่ลักขโมยไม่คอร์รัปชันดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
6: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
5: Mass
6: FM เชื่อมั่นในความดี
8: มงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
5: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้ง8 1จิตไม่เศร้าโศก1จิตไม่มีกิเลสทุลี1จิตเกษมสุข1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
6: สาธุ
5: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่าย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
8: พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระภิกษุอรหันต์ทั้งหลายว่า
5: เราและเธอทั้งหลาย ้นแล้วจากห่วงแห่ง

0: จาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชน
1: จากวันนั้นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นไปเพื่อการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งสู่ความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง
2: ได้แผ่ขยายไปสู่ดินแดนต่างๆโดยองค์อรหันตสาวกทั้งหลาย
1: ยังผลให้พระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอย่างมั่นคงและแพร่หลายได้เอื้อประโยชน์และความสุขแก่ผู้คนทุก

เชิญติดตามนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องมหาชนกชาดกความต่อไปเมื่อพระนารทดาบสกลับไปแล้วก็มีพระมิคชินนาดาบสเหาะมาด้วยดำริว่าเราจักไปให้โอวาทแก่พระมหากษัตริย์เพื่อให้มหาชนกบริวารกลับไปสักทีเมื่อไปถึงที่แล้วก็ทูลว่าพระองค์ทรงละช้างม้าบ้านเมืองออกมาบวชทรงยินดีในบาตรญาติมิตรและชาวบ้านคงได้ทำอะไรผิดแก่พระองค์บ้างกระมังพระองค์ทรงละจากอิสริยสุขแล้วฉไหนจึงยินดีอยู่ในบาตรพระมหาชนกตรัสถามจนทราบนามของพระดาบสแล้วจึงตรัสว่าท่านพระมิคชินะดาบสข้าพเจ้าไม่ได้ทำผิดแก่ใครๆญาติหรือใครๆก็ไม่ได้ทำผิดแก่ข้าพเจ้าเพียงแต่ข้าพเจ้าเห็นผู้คนในโลกจมอยู่ในกองกิเลสอันเป็นเหตุให้เบียดเบียนกันจนถูกจองจำอยู่ในคุกตารางบ้างถ้าเราจะจมอยู่ในกิเลสก็คงจะเป็นเหมือนอย่างเขาคิดดังนั้นแล้วจึงออกบวชพระมิคชินดาบสถามว่าใครสั่งสอนพระองค์หรือจึงตรัสได้ดีถึงขนาดนี้พระมหาชนกตรัสว่าความจริงข้าพเจ้าก็ได้เคารพต่อสมณะและพราหมณ์มาแล้วเหมือนกันแต่ไม่เคยไต่ถามอะไรๆกับท่านแต่ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้เข้าไปในสวนหลวงพร้อมด้วยขบวนตามเสด็จในที่นั้นข้าพเจ้าได้เห็นต้นมะม่วง2ต้นต้นหนึ่งมีผลดกถูกคนหักกิ่งก้านจนโทรมลงอีกต้นหนึ่งไม่มีผลเลยไม่ถูกใครหักกิ่งก้านรานใบยังคงเขียวชอุ่มเดินสง่าจึงเกิดความคิดว่าพวกศัตรูก็จะฆ่าเราผู้มีสมบัติดุจต้นมะม่วงที่มีผลฉะนั้นเสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาคนมีทรัพย์ถูกฆ่าเพราะทรัพย์ผู้ไม่มีเย้าเรือนผู้ไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสตัณหาก็จะไม่มีใครฆ่าดุจต้นมะม่วงที่ไร้ผลฉะนั้นต้นมะม่วงทั้งสองต้นทั้งที่มีผลและไม่มีผลนั่นแหละเป็นผู้สั่งสอนข้าพเจ้าพระมิคชินดาบสได้ฟังดังนั้นแล้วก็ถวายโอวาทว่าขอพระองค์จงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดแล้วก็เหาะกลับไปยังอาสมในป่าหิมพานต์เมื่อพระมหาชนกได้รับกำลังใจจากสองพระดาบสนั้นแล้วก็ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะมากขึ้นทรงยึดมั่นในการบรรพชาอย่างเด็ดเดี่ยวถึงอย่างไรก็จะไม่หวนกลับคืนพระนครอย่างแน่นอนครั้นพระมิคชินดาบสกลับไปแล้วพระนางศรีวลีได้ทูลวิงวอนขอให้พระราชสวามีกลับพระนครอภิเษกพระโอรสชีคาวุราชกุมารขึ้นครองราชสมบัติแล้วจึงค่อยออกบวชต่อภายหลังพระมหาชนกจึงตรัสว่าเทวีเอ๋ยเราออกบวชแล้วขอให้ประชาชนอภิเษกชีคาวุราชกุมารขึ้นครองราชแทนเราเถิดพระนางศรีวลีทูลว่าเมื่อพระองค์ออกบวชเสียก่อนชะนี้หม่อมฉันและประชาชนจะทำอย่างไรถูกเล่าพระมหาชนกตรัสว่าเมื่อประชาชนอภิเษกให้พระโอรสขึ้นครองราชแล้วพระนางก็ควรกำกับดูแลให้พระโอรสศึกษาราชประเพณีวิธีการปกครองที่ดีคอยห้ามพระโอรสให้เว้นจากทุจริตทั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้ดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมเถิดตรัสเช่นนั้นแล้วก็ทรงนิ่งอยู่ฝ่ายพระนางศรีวลีก็ไม่รู้จะตรัสอะไรต่อไปจึงทรงนิ่งอยู่เช่นเดียวกันขณะนั้นเป็นเวลาเย็นมากแล้วมหาชนทั้งหมดจึงเข้าพักผ่อนตามใต้ร่มไม้ด้วยความเหนื่อยอ่อนรุ่งขึ้นพระมหาชนกได้เสด็จเดินทางต่อไปโดยมีขบวนมหาชนอันมีพระศรีวลีเป็นหัวหน้าตามเสด็จไปอย่างกระชั้นชิดได้ไปถึงถูนะนครก็เป็นเวลาออกบิณฑบาตพอดีขณะนั้นได้มีชายคนหนึ่งซื้อก้อนเนื้อมาย่างให้สุกเสร็จแล้วใส่ภาชนะวางไว้บนพื้นพอเขาเผลอเรอไปหน่อยเดียวก็มีสุนัขมาคาบเอาก้อนเนื้อหอมกลุ่นนั้นไปชายเจ้าของเนื้อรีบวิ่งไล่ตามไปแต่เมื่อเห็นว่าไม่พ้นแน่แล้วจึงปล่อยมันไป
ฝ่ายสุนัขวิ่งคาบก้อนเนื้อไปพบขบวนมหาชนก็ตกใจกลัวทิ้งก้อนเนื้อไว้ตรงนั้นพระมหาชนกเห็นก้อนเนื้อนั้นก็ทรงพิจารณาครู่หนึ่งเมื่อไม่มีเจ้าของติดตามมาจึงหยิบขึ้นมาทำความสะอาดใส่ลงในบาตรประทับนั่งเสวยก้อนเนื้อที่ใต้ต้นไม้พระนางศรีวลีทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็ทรงดำริว่านี่พระสวามีของเราคงจะบวชแน่แล้วถึงเสวยของเดนสุนัขได้อย่างนี้จึงกราบทูลว่าทูลกระหม่อมทำไมถึงได้เนื้อสกปรกอย่างนั้นได้พระมหาชนกตรัสว่าเธอไม่รู้จักการบิณฑบาตของนักบวชครั้นเสวยก้อนเนื้อแล้วพระมหาชนกก็ทรงบ้วนพระโอษฐ์ล้างพระหัตถ์และบาตรและทรงพักอยู่ครู่หนึ่งก็เสด็จออกเดินทางต่อไปเมื่อเสด็จไปถึงที่แห่งหนึ่งได้พบเด็กหญิงเอากระด้งผัดสายเล่นแล้วกำไลที่สวมอยู่ในมือข้างหนึ่งเกิดเสียงดังส่วนกำไลที่สวมอยู่ในมืออีกข้างหนึ่งไม่มีเสียงดังพระมหาชนกจึงตรัสถามเด็กว่าทำไมเป็นเช่นนั้นเพื่อให้พระนางศรีวลีและผู้ติดตามได้คติธรรมขึ้นมาบ้างเด็กหญิงตอบว่ากำไลมือที่มีเสียงดังเพราะมันมีสองอันมันจึงกระทบกันส่วนที่ไม่มีเสียงดังเพราะมันมีอันเดียวก็เหมือนคนเรานั่นแหละค่ะถ้าอยู่ร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็ย่อมกระทบกระทั่งกันบ้างถ้าอยู่คนเดียวก็สงบเงียบเพราะไม่ไปกระทบกระทั่งกับใครพอฟังเด็กหญิงพูดจบพระมหาชนกก็ตรัสกับพระนางศรีวลีว่าเห็นไหมว่าแม้แต่เด็กหญิงชาวบ้านก็ยังพูดจาให้น่าคิดเธอคล้ายจะตำหนิเราที่ออกบวชแล้วยังมีผู้ติดตามมากมายซึ่งดูไม่เหมาะสมเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราขาดกันเลิกเป็นสามีภริยากันสักทีพระนางศรีวลีทูลอ้อนวอนด้วยความน้อยพระทัยว่าถ้าอย่างนั้นก็แยกกันเดินให้พระองค์เดินไปทางขวาหม่อมฉันจะไปทางซ้ายแต่เมื่อพระมหาชนกเสด็จไปพระนางก็ทรงทำใจไม่ได้จึงตามเสด็จต่อไปอีกพอไปถึงบ้านช่างสอนพระมหาชนกได้ตรัสถามช่างสอนว่าทำไมถึงหลับตาข้างหนึ่งเวลาเล็งดูลูกศรนายช่างสอนทูลว่าสมณะถ้าเล็งสองตาพร้อมกันก็จะดูพระพลาจะไม่รู้คดตรงไหนตรงตรงไหนแต่ถ้าหลับข้างหนึ่งเล็งดูข้างหนึ่งก็จะรู้ได้ก็เหมือนคนเราอยู่ด้วยกันสองคนก็จะมีเรื่องขัดแย้งกันบ้างแต่ถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องขัดแย้งกับใครท่านสมณะถ้าท่านอยากจะอยู่อย่างเป็นสุขก็จงอยู่คนเดียวเถิดครับพระมหาชนกตรัสถามพระนางศรีวลีว่าเธอได้ยินแล้วใช่ไหมช่างสอนคนธรรมดาแต่พูดจามีคติให้แง่คิดเราทั้งสองควรแยกทางกันได้แล้วพระนางศรีวลีรู้ว่าครั้งนี้คงจะต้องแยกทางกันแน่นอนแล้วจึงกราบทูลด้วยความน้อยพระทัยว่าหม่อมฉันคงจะไม่มีวาสนาได้อยู่ร่วมกับพระองค์อีกแล้วตรัสเช่นนั้นแล้วก็ทรงเป็นลมสลบลงไปพระมหาชนกเห็นเช่นนั้นก็ทรงสงสารพระเทวีแต่ทรงคิดว่าคงไม่เป็นไรในที่สุดสถานการณ์ก็คลี่คลายไปได้จึงรีบเสด็จเข้าไปในป่าหิมพานต์พวกอมาตย์ข้าราชบริพารได้เข้าไปช่วยกันพยาบาลนางสักพักหนึ่งก็ฟื้นคืนพระสติพระนางเจ้าไม่เห็นพระมหาชนกก็มีรับสั่งให้ตามหาทางโน้นทางนี้ทีแต่ก็ไม่พบจึงทรงร่ำไห้คล่ำครวญอย่างน่าสงสารครั้นแล้วก็โปรดให้สร้างพระเจดีย์ตรงที่พระมหาชนกประทับยืนบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นแล้วเสด็จกลับกรุงมิถิลาฝ่ายพระมหาชนกเมื่อเสด็จเข้าถึงป่าหิมพานต์ก็ทรงจัดหาที่พักอาศัยและเจริญอภิญญาสมาบัติตลอด7วันโดยมิได้เสด็จออกไปไหนเลยพระนางศรีวลีเมื่อเสด็จกลับพระนครแล้วด้วยความอาลัยในพระราชสวามีจึงโปรดให้สร้างเจดีย์ขึ้นหลายองค์คือที่พระมหาชนกตรัสกับช่างสอนที่ตรัสกับเด็กหญิงที่เสวยก้อนเนื้อที่ตรัสกับพระมิคะชินดาบทและต่อมาก็ได้อภิเษกทีฆวุราชกุมารขึ้นเป็นพระราชาจากนั้นพระนางก็ออกบวชเป็นดาบทสินีหรือดาบทผู้หญิง
พระดาบสมหาชนกและพระดาบสศรีวลีสำเร็จฌานแล้วก็ดำรงอยู่ในฌานไม่มีเสื่อมต่างอยู่ในที่อยู่ของตนจนสิ้นอายุก็เสด็จสู่พรหมโลกเหมือนกันธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามีความเพียรอยู่ที่ไหนย่อมมีความสำเร็จอยู่ที่นั่นดังพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นคนควรหวังเรื่อยไปบัณฑิตไม่ควรท้อแท้เราเห็นประจักษ์มากับตนเองเราปรารถนาอย่างใดก็ได้สมตามนั้นเมื่อได้เพียรพยายามแล้วถึงจะตายก็ชื่อว่าตายอย่างไม่เป็นหนี้ใครไม่ว่าในหมู่ญาติหมู่เทวดาหรือว่าพระพรหมทั้งหลาย

นับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้าง

0: ีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำนะคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติขอน้อมนำธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ดีแล้วความตอนหนึ่งมาฝากกันด้วยความว่าพึงศึกษาว่าเราจักไม่พูดถ้อยคำซึ่งจะเป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันเมื่อมีถ้อยคำซึ่งจะเป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันก็จำต้องหวังการพูดมากเมื่อมีการพูดมากย่อมคิดฟุ้งซ่านเมื่อคิดฟุ้งซ่านย่อมไม่สำรวมเมื่อไม่สำรวมจิตย่อมห่างจากสมาธิและนับจากเวลานี้ขอเชิญทุกท่านตั้งจิตให้เป็นสมาธิสดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
3: ทีนี้เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยยุติการเบียดเบียนแต่มีปฏิปทามีวิถีทางเฉพาะที่จะเข้าไปช่วยลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยให้บรรลุนิพพานอย่างไรสำหรับนายคนนี้ภิกษุรูปนี้พระพุทธเจ้าเนรมิตดอกบัวทองขึ้นมาเลยวิวสวยมากพระภิกษุเห็นปั๊บโอ้โหนั่งเพ่งเลยฮะจิตนิ่งเลยงามจริงๆอ่ะโอ้งามงามงามงามเรียกว่าเพ่งความงามแต่ไม่ใช่งามแบบผู้หญิงสวยไม่ใช่นะเพ่งนี่คือจิตมันดิ้งเป็นสมาธิเลยมีความสุขตั้งมั่นเอาเลยพระเจ้าให้ดอกบัวเหี่ยวเลยดอกบัวทองแท้ๆนะเหี่ยวแหวบสีสันไม่งามเลยเอ้าอันนี้จังนี่โอ้ทุกขังนี่โอ้อนัตตานี่บรรลุนิพพานนี่คือพระพุทธเจ้าแต่ภิกษุอีกกลุ่มนึงเดินลิ้วๆมาเลยนะจะมาพยากรณ์อรหัตผลมาเป็นกลุ่มเลยนะโอ้มาเลยแต่พระเจ้ารู้ยังไม่บรรลุเลยเนี่ยบอกให้พระภิกษุเธอไปดักหน้าเขาหน่อยนะบอกให้เขาเลี้ยวขวาไปไหนเข้าป่าช้าไปเมื่อตะกี้เนี่ยมีคนเอาศพผู้หญิงสาวสวยเลยฮะมาทิ้งอินเดียนี่เขาศพทิ้งนะเขาไม่เผาเขาไปทิ้งโป๊ะไปตรงนั้นสวยสวยนะแก้มใบหน้าอะไรนี่สวยมากเลยให้ไปเพ่งศพภิกษุกลุ่มนี้กะมาพยากรณ์รหัตผลโอ้โหสมาธิมั่นมากเลยพอเข้าไปในป่าช้าเจอผู้หญิงสวยปั๊บจิตใจแปรปรวนเราไม่บรรลุแฮสังเวชเลยฮะสังเวชใจตัวเองโอ้นี่กะจะไปพยากรณ์รหัตผลนะเนี่ยพอสังเวชปั๊บพุทธเจ้าก็ไปปรากฏเฉพาะหน้าเลยมีแสงรัศมีเลยสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาภิกษุบรรลุอย่างเงี้ยกลุ่มนี้ไม่เนรมิตดอกบัวทองเข้าใจไหมคะแต่กลุ่มนี้ให้ไปดูศพสาวเพื่อที่จะได้รู้ไม่ต้องมาพยากรณ์ให้เสียเวลาหูของพุทธเจ้าต้องมาฟังเรื่องโกหกเป็นเรื่องไม่จริงอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้ามีวิธีการสอนลูกศิษย์หลากหลายมากมายแต่พระพุทธเจ้าไม่เบียดเบียนใครแม้แต่น้อยลูกศิษย์เข็มเป็นสนิมเล่มเดียวเองนะฮะเดินมาละต๊อกต๊อกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงบอกวิธีรักษาเข็มไม่ให้เป็นจะหนิมหน่อยนะพระเจ้าก็บอกวิธีทีหนึ่งเขาก็ไปทำกลับมารายงานแล้วมันยังเป็นหนิมอยู่เลยอ่ะนะพระเจ้าก็ให้เธอทำอย่างนี้นะกลับมาอีกละคนเดิมนะมันยังเป็นหนิมอยู่เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นก็อย่างนี้นะโอ้โหอาจารย์โอ้โหพระเจ้านี่อดทนมากเลยคือพออ่านพุทธจริยาของพระเจ้านี่เราจะแบบก็เรียกว่ามีความปรับปรื้มมีความซับซึ้งมีความเคารพอย่างสุดเสียนกล้าวได้ไหมสุดหัวเอาหัวมุดลงไปในดินลึกลงไปเท่าไหร่มันก็ยังไม่เท่ากับที่เราเคารพพระเจ้าว่าพระเจ้าเนี่ยสุด ยอดเป็นมหาบุรุษเป็นบรมศาสดาจริงๆคือเราอ่านจากประวัติเนี่ยพระองค์ไม่รำคาญใครเลยไม่รำคาญลูกศิษย์สักคนหนึ่งพูดดีๆนะฮะไม่มีอาการลำคงลำคาญนะคะแต่มีภิกษุรูปหนึ่งตอบคำถามแล้วลำคาญเลยบรรลุคือบรรลุเพราะลำคาญนั่นแหละคือตัวเองป่วยเนาะนอนป่วยอยู่ก็มีภิกษุรูปหนึ่งเดินมาตอกมาถึงท่านเขมกะท่านเขมกะบรรดาภิกษุเทระให้ขันมาถามว่าท่านสบายดีหรืออดทนได้หรืออะไรก็ถามเนี่ยก็บอกอ๋อก็อดทนไม่ได้อ๋อแล้วท่านเป็นไงท่านยึดมั่นในเวทนาไหมอ๋อไม่ยึดมั่นหรอกเนี่ยก็เดินไปก็กลับไปตอบไปตุ๊กไปพระเถระก็เธอไปถามก็หน่อยที่ไม่ยึดมั่นเวทนาบรรลุอรหันต์แล้วหรอภิกษุนั่นก็เดินมาก็ท่านพระเถระให้มาถามว่าท่านบรรลุแล้วหรอไม่ยึดไปนะอ๋อมันไม่ใช่ยังไม่บรรลุอรหันต์หรอกก็กลับไปบอกท่านก็บอกอ้าวแล้วไม่บรรลุอรหันต์แล้วทำไมไม่ยึดนี่ก็เดินกลับมาตอกกันมาถามท่านเขมกะพระเถระบอกว่าท่านไม่บรรลุอรหันต์แต่ท่านไม่ยึดมันยังไงไม่เคยเข้าใจเลยบอกละท่านไม่ต้องเดินแล้วไปก็ลุกขึ้นคว้าไม้เท้าเดินปุกกระเด็กไปแล้วนะไปตอบด้วยตัวเองเลยชี้แจงว่าที่มันยังยึดเพราะมันยังไงเนี่ยชี้ไปชี้มาฮะชี้แจงไปชี้แจงมาบรรลุอรหันต์ตรงนั้นเลยโอ้อย่างเงี้ยสาธุนี่เขาเรียกว่าบรรลุเพราะแสดงธรรมแต่ตัวอย่างค่อนข้างน้อยที่บรรลุเพราะแสดงธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เนี่ยในพระพุทธศาสนาเนี่ยในคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าเราทำให้เป็นมันจะกลายเป็นวิมุตตายตนะไปเข้าใจไหมไหนๆเราจะฟังธรรมเราก็ฟังให้มันเป็นวิมุตตายตนะไปซะไหนๆเราจะแสดงธรรมก็แสดงให้มันเป็นวิมุตตายตนะไปซะไหนๆเราจะสวดมนต์แล้วก็สวดมนต์ให้มันเป็นวิมุตตายตนะไปซะคือให้มันเป็นเหตุแห่งความหลุดพ้นแห่งจิตไปซะไหนๆเราจะพิจารณาธรรมก็จงพิจารณาให้ถึงกับจิตหลุดพ้นไปซะไหนๆเราจะทำสมาธิก็ต้องทำสมาธิเพื่อสิ้นอาสวะเหมือนที่พระเจ้าสั่งว่าปาโคสิงฆสารวันเนี่ยจะงดงามสวยงามก็ต่อเมื่อมีภิกษุประเภทนี้เท่านั้นไม่ใช่ภิกษุประเภทที่ยึดมั่นถือมั่นในวิธีการฝึกอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าใจไหมฮะเพราะว่าวิธีการฝึกมีมากมายทีนี้เรามาดูคำสอนของพระเจ้าที่เป็นคำสอนหลักสรุปแล้วนะฮะคำสอนพระเจ้าที่เป็นคำสอนหลักคือเรื่องอริยสัจ4เพราะมีหลักฐานไหมคะมีหลักฐานทีนี้เรามาดูหลักฐานในพระไตรปิฎกดิฉันไม่สนใจค่ะเพราะดิฉันใช้หลักกาลามสูตรไม่เชื่อแม้เป็นตำราโอ้โหเจ้านี่ไม่ธรรมดารู้เรื่องกาลามสูตรด้วยเอาละงั้นก็มาดูชาวบ้านตั้งใจฟังนะชาวบ้านทั้งหลายสนใจไหมถ้ามีใครสักคนหนึ่งจะมาสอนวิธีดำเนินชีวิตเพื่อความสุขอย่างยิ่งเนี่ยสนใจไหมคะเอาลดลงมาหน่อยได้ไหมอาจารย์ไม่ถึงกับสุขที่สุดบรมสุขหรอกเอาแค่ว่าสอนวิธีดำเนินชีวิตเพื่อความดับปัญหาดับทุกข์นี่สนใจไหมคะสนใจเนี่ยนี่คืออริยสัจ4เพราะอริยสัจ4นี่คือเรื่องหนึ่งปัญหาคือทุกข์สองเหตุเกิดปัญหาคือเหตุเกิดทุกข์สามความไม่มีทุกข์แล้วเพราะไม่มีปัญหาสี่อริมักมีองค์8เนี่ยสอนถึงวิธีดำเนินชีวิตคือศีลสมาธิอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ในพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้ฮะชีวิตชาวบ้านมีทุกข์ไหมคะแมวมีทุกข์ไหมเธอมีรถยังอ้าวมีแล้วมีบ้านอยู่เปล่ามีเสื้อผ้านุ่งไหมปัจเจกสีเธอมีครบเงินทองมีอยู่อ้าวแล้วทำไมยังทุกข์อยู่เออแปลกมันยังรำคาญโน่นรำคาญนี่ใช่ไหมคะมันยังไม่ได้ดั่งใจอะไรเงี้ยแสดงว่าแมวเนี่ยถึงจะมีปัจจัยสี่ครบนะฮะซึ่งเมื่อก่อนเราเข้าใจผิดจริงไหมสมัยเรายังไม่ได้ฟังธรรมเราก็เข้าใจตามวัตถุนิยมเราอยู่ในศาสนาวัตถุนิยมคือเราอยู่ในระบบคำสั่งคำสอนว่าชีวิตเราจะมีความสุขก็ต่อเมื่อเราได้วัตถุตามที่เรานิยมเขาเรียกว่าศาสนาวัตถุนิยมจริงไหมเรานิยมรถยี่ห้อนี้เราก็ซื้อรถยี่ห้อนี้เรานิยมบ้านแบบนี้เราก็ซื้อบ้านแบบนี้เรานิยมคนแบบนี้เราก็คนนี้มาเป็นคู่ของเราเพราะเราเบื่อคนแบบนี้เราก็ทิ้งคนนี้ไปเอาคนใหม่อะไรเงี้ยเราก็ทำมาตั้งนานแต่เราไม่เคยพ้นทุกข์ทางใจอย่างแท้จริงเลยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมาสอนเรื่องอริยสัจ4เพื่อความดับทุกข์อันนี้สำหรับแมวนะแต่คนจนๆบางคนเนี่ยเขาไม่เหมือนแมวหรอกทุกข์ของเขาคืออยากได้มีเงินเข้าใจไหมฮะเขายังไม่มีงานทำเขาไม่มีรายได้ประจำเขาเครียดมากเลยนะฮะเพราะนั้นคำสอนพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้สอนเฉพาะการดับทุกข์ทางใจเท่านั้นไม่ใช่พุทธเจ้าสอนการดับทุกข์ทางกายด้วยพุทธเจ้าสอนให้ดับทุกข์ทั้งทางกายทั้งทาง ใจแค่นั้นเหรอคะไม่พุทธเจ้าสอนให้ดับทุกข์จากความโศกพุทธเจ้าสอนให้ได้ดับทุกข์จากความบ่นเพ้อพิไรลำพันธ์พุทธเจ้าสอนให้ดับทุกข์จากความคับแค้นใจด้วยพุทธเจ้าสอนให้ดับทุกข์จากการที่ต้องประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักด้วยพุทธเจ้าสอนให้เราพ้นทุกข์จากความเกิดแก่เจ็บตายด้วยอย่างเงี้ยอู้น่าสนใจนี่คือคำสอนที่ประมวลอยู่ในอริยสัจ4เพราะเป็นคำสอนหลักสนใจไหมมีคำตอบให้หมดนะฮะหนูคับแค้นใจหนูยังไม่มีงานทำหนูยังไม่มีแฟนเลยอะแล้วหนูก็เพิ่งเลิกกับแฟนนะหนูทุกอันเนี้ยหนูไม่ใช่ทุกเหมือนพี่แมวพี่แมวอะมีหมดแล้วอะพระพุทธเจ้าก็มีคำตอบให้ว่าเธอทุกเพราะเธอไม่มีสตังใช่ไหมเดี๋ยวสอนให้ทานก็ไม่มีตังค์แล้วจะไปให้ทานยังไงจานพระพุทธเจ้าก็สอนลงไว้ในอุบาสิกาการให้ทานไม่ใช่ว่าจะให้โดยเฉพาะสตังค์นะอุบาสิกาเอ้ยนะให้ได้3อย่างวัตถุทานอภัยทานธรรมทานวัตถุทานก็ให้ได้4อย่างคือให้เป็นสิ่งของก็ได้ให้เป็นเงินก็ได้ให้เป็นความรู้ก็ได้ให้เป็นแรงกายก็ได้เนี่ยไปรู้จักให้ซะไปนะพอรู้จักให้ก็จะได้มาอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ดับทุกข์ให้ชาวบ้านที่ไม่มีสตังค์ด้วยการสอนให้รู้จักให้ทานนะคะแต่อีกคนนึงบอกสำหรับผมนะครับไม่ใช่เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องอะไรก็แต่ผมมันละความเครียดแค้นไม่ได้ครับผมพยาบาทมากเลยครับสอนเรื่องให้อภัยผมให้อภัยไม่ได้ครับมันแค้นจริงๆครับพุทธเจ้าสอนให้คนนี้ระลึกชาตินี่ชาติก่อนเธอเป็นคนนั้นคนนี้แล้วก็ชาตินั้นนายคนนี้เป็นอย่างเงี้ยแล้วเธอได้เป็นหนี้เขา30 ล้านแล้วเธอฆ่าเมียเขาตายด้วยฮ่าแล้วเป็นไงชาตินี้เธอเป็นไงมันโกงเงินผมไปจำลอยมันไม่คุ้มกันนะเธอเขาโกงเงินเธอแค่นี้เนี่ยมันยังไม่พอนะเขายังจะต้องโกงเธอต่ออีกเยอะเลยเนี่ยเพราะว่าเธอไปเป็นหนี้เขาตั้ง30 ล้านที่สำคัญเธอฆ่าเมียเขาด้วยนะเขาถึงเกลียดเธอเขาถึงแกล้งเธอตลอดฮ่านี่นะผมไม่อยากเชื่อเลยว่าชาติก่อนผมไปทำอันนี้มาอ้าวถ้าอย่างนั้นเธอกลับไปนะเธอไปเช็คนะที่หมู่บ้านโน้นจะมีตระกูลนี้อยู่แล้วจะมีไหเงินฝังอยู่ตรงนั้นแล้วเธอไปขุดตรงนั้นเธอจะได้ไหเงินนะซึ่งมีชื่อเธอว่าอย่างนี้เขาฮ่าเอาไปพิสูจน์หน่อยไปขุดกิ๊กกิ๊กกิ๊กเขาเจอจริงๆอะไรเงี้ยเพราะนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยเขาศรัทธาในคำสอนพุทธเจ้าเพราะว่าสามารถทำให้เขาเนี่ยหลุดพ้นจากทุกข์ปรึบปรึบปรึบปรึบนะฮะแต่พุทธเจ้ามีวิธีการสอนที่แตกต่างหลากหลายนะฮะไม่ใช่ว่าจะมาถึงพระก็สอนโพชฌงค์7 อย่างเดียวเงี้ยไม่ใช่สำหรับคนนี้มีปัญหาเรื่องการดำเนินชีวิตพุทธเจ้าสอนเรื่องกุศลกำหนด10ให้เลยเธอต้องคิดอย่างนี้เธอต้องพูดอย่างนี้เธอต้องทำอย่างนี้เข้าใจไหมฮะกายกรรมต้องอย่างนี้แจกแจงลงมาเลยต้องไม่ฆ่าสัตว์ต้องไม่หยิบฉวยสิ่งของที่เขาไม่ให้ต้องไม่ประพฤติผิดในกามอย่างนี้วจีกรรมต้องอย่างนี้ลงรายละเอียดไปเลยแต่ปัญจวัคคีย์เนี่ยอู้ยเขาก็มีสัมมาวาจาอยู่แล้วเพราะเขาเป็นฤาษีมันก็พูดมากอยู่แล้วเนี่ยนะฮะไม่ต้องมานั่งสอนเรื่องนั้นสอนอริยสัจ4ไปเลยท่านอัญญาโกณฑัญญะบรรลุเลยแล้วสอนอริยมรรคมีองค์8ไม่ต้องลงรายละเอียดเลยใช่ไหมที่เราสวดกันน่ะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจายังไม่ได้ลงเลยว่าสัมมาวาจามีอะไรบ้างเอ้าท่านอัญญาโกณฑัญญะบรรลุแล้วเอ้าทำไมบรรลุเร็วอย่างนั้นน่ะเอ้าก็ช่วยไม่ได้เขามีการศึกษามากกว่าเธอแต่ไปสอนอีกคนนึงต้องลงรายละเอียดว่าสัมมาทิฏฐิมีอะไรบ้างสัมมาสังกัปปะมีอะไรบ้างเพราะนั้นพุทธเจ้ามีคำสอนที่หลากหลายไหมคะหลากหลายมากแล้วพุทธเจ้ามีเวลารวบรวมหรือเปล่าคะเธอเคยเห็นไหมว่าพุทธจริยาของพระเจ้ามีอยู่บางช่วงเนี่ยพระเจ้าก็รวบรวมพระสูตรต่างๆเป็นหมวดเป็นหมู่ไว้มีไหมคะไม่มีเวลาเพราะพระเจ้าทำหน้าที่สัตถุผู้สอนมีหน้าที่สอนอย่างเดียวฮะแต่ใครมารวบรวมคะพระสารีบุตรคนเดียวเหรอคะพระอานนท์และพระอุบาลีเข้าใจไหมพระอุบาลีทรงจำพระวินัยทั้งหมดเลยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บจำได้หมดเลยนะอาบัติทุกกฎอาบัติปาจิตติอาบัติเนี่ยจำได้หมดเลยนะวิพังเป็นยังไงแจกแจงยังไงส่วนพระโมคคัลลานะทรงจำพระอภิธรรมพระนนท์ก็ทรงจำอภิธรรมนะคะก็เอามาท่องแล้วทบทวนกันนะฮะสมัยก่อนเขามีหนังสือไหมคะอุ้ยหนังสือนี่เขาเรียกอะไรนะปันนะใช่ไหมปันนะคือหนังสือสมุดหนังสือนี่คือปันนะไม่มีฮะสมัยก่อนเนี่ยเช็คกันด้วยเสียงเลยรูปังอนัตตารูปัญจหิทังภิกขเวอัตตาภาวิสันนะหิทังรูปังอปาทายะสังวัตยะราปิทายะรูปะเอวังไม่รูปังโอตุเอวังไม่รูปังมาโหสีติอีกคนนึงก็สวดถ้าเสียงเพี้ยนนิดนึงผิดละท่านผิดรูปังอนัตโตไม่ใช่รูปังอนัตตาเหรอเอ๊ะผมว่ารูปังอนัตตังมั้งไม่ใช่รูปังอนัตตาอะไรอย่างเงี้ยคือเสียงต้องตรงกันหมดเลยเพราะนั้นการสืบทอดคำสอนพระเจ้าจึงไม่ผิดเพราะสืบทอดด้วยเสียง แต่ทีนี้เสียงเพี้ยนไปได้ไหมคะเสียงยังไงก็เพี้ยนฮะอิติปิโสภะคะวาประเทศไทยนะแต่ประเทศเขมรว่าไงรู้ไหมอิตัปปัสสาวะคะวานั่นอิติเป็นอิตัปอิติปิโสอิตัปปัสสาวสระอิเป็นสระออดนะฮะเพราะนั้นเวลาไปฟังเขมรสวดถ้ามันอ๊อบอ๊อบเนี่ยต้องกลับมาเป็นสระอิลังกาก็สำเนียงไม่เหมือนเรานะฮะไม่เหมือนเขาออกเสียงบาลีเสียงขึ้นจมูกเขาขึ้นจมูกจริงเงาะเงาะเยอะทำจมูกอย่างนี้เลยอะเวลาไปดูเนนเนาะมองหน้าเนนให้พรนะขำมากเลยเนนทำจมูกงิ้วงิ้วงิ้วอย่างนี้ตลอดเขาถูกฝึกมาอย่างนั้นมันก็เหมือนพวกฝรั่งนะฮะ the อย่างเงี้ยนะเขาจะมีลิ้นออกมาที่ปลายฟันเนี่ย the ใช่ไหมคะเราก็ the ลิ้นเราอยู่ในโน่นอะลิ้นเราอยู่ที่เพดานนู่นอะ the no เอาลิ้นออกมา theภาษาบาลีก็เหมือนกันเอาลิ้นมาที่ฟันนะคะตะทะดะดะนะอะไรอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าดับทุกข์ให้กับคนที่ยากจนด้วยการสอนให้รู้จักให้ทานอ้าวผลปรากฏว่าแมวมีเพื่อนที่เป็นเศรษฐีแต่ไม่มีศีลมีบ้างไหมมีไหมมีเพื่อนที่มีเงินนะแต่เขาไม่ค่อยมีศีลมีไหมคะชีวิตเขาก็ยังลำบากอยู่ไหมคะรวยแต่มีปัญหาชีวิตพุทธเจ้าก็จะสอนให้พวกที่ให้ทานแล้วให้รักษาศีลด้วยเห็นไหมเนี่ยสองละอย่าให้ทานอย่างเดียวนะรักษาศีลด้วยแมวรักษาศีลหรือเปล่าศีลห้าจนอยู่บ้านรักษาศีลห้าไหมคะแมวบอกว่าหนูทำได้แง่ทานหนูก็ได้ศีลห้าหนูก็ได้เอาแล้วมาวัดทำไมก็หนูยังตุกอยู่เห็นไหมเลยเพิ่มการภาวนาเข้าใจหรือยังเพราะนั้นชีวิตชาวบ้านเลยมีหลักธรรมสามข้อทานศีลภาวนาแมวก็มาถามอาจารย์อาจารย์คะภาวนานี่หนูมาเข้าใจภาวนานี่คือนั่งหลับตาเปล่ากะก็เลยแมวมานี่มาดูบนกระดานนี่ภูพอสระอูภูนี่เป็นรากศัพท์ดั้งเดิมนะหมายถึงความมีความเป็นนะลูกมีขึ้นเป็นขึ้นเกิดขึ้นเลยเนี่ยนะเอาอูขึ้นมาเป็นโอโพเอาสระโอไปเป็นวะอวะเอากลายเป็นภาวะเอาสระอาแทรกเข้าไปตรงกลายเป็นภาวะเอานามาเติมนะลงยุปัจจัยแปลงยุเป็นอนะกลายเป็นภาวนาหมายถึงบุคคลผู้ทำให้มีคุณธรรมขึ้นที่ใจเมตตาภาวนาก็หมายถึงอะไรแมวทำให้มีเมตตาขึ้นที่ใจเลยเมตตาคืออะไรอาจารย์ไม่มีแต่ภาษาบาลีนะอาจารย์นะเมตตาก็มาจากคำว่ามิตรรู้จักมิตรไหมเพื่อนอะมิตรคือเพื่อนเป็นไงเวลาเราเจอเพื่อนเรามีความสุขหรือมีความทุกข์มีความสุขใช่ไหมคะเวลาเราเหงาเหงาเนี่ยพอเพื่อนมานี่เราสุขทันทีใช่ไม่ใช่แล้วกำลังเงาเงากำลังเฮ้อวันนี้ทำไมเงาจังเลยบ้านก็ไม่มีใครอยู่จ้าคนเนี่ยเพื่อนเราเปิดประตูเข้ามาความสุขเกิดขึ้นทันทีคนเนี่ยเพื่อนเราเปิดประตูเข้ามาความสุขเกิดขึ้นทันทีเห็นไหมฮะว่าจิต

อยู่กันด้วยความพึ่งพิงกันเป็นมิตรกันเข้าใจไหมอาจารย์ต้องพึ่งพิงพวกเราไหมคะโอ้พึ่งพิงพวกเรามากนะพวกเราเป็นลูกศิษย์ถึงเป็นลูกศิษย์อาจารย์แต่อาจารย์ก็พึ่งพิงพวกเราพวกเราช่วยอะไรอาจารย์คะช่วยถูศาลาใช่ไหมช่วยทำให้วัดสวยงามสะอาดสะอ้านใช่ไหมคะแล้วก็ยังเป็นหมู่เป็นคณะมาศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยทำให้ชาวบ้านได้เห็นพยานหลักฐานว่าคำสอนพระเจ้าดีจริงๆผู้หญิงกลุ่มนี้จึงมาเสียสละจึงมาปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าแล้วมีความสุขหน้าตาผ่องใสอย่างนี้เพราะนั้นความเป็นมิตรไมตรีต้องมาเมตตาภาวนาคือการทำให้มีความเป็นมิตรไมตรีขึ้นที่ใจมีขึ้นมาเลยเพราะนั้นคนที่มีความเป็นมิตรเห็นหน้ากันยิ้มไหมคะเห็นหน้าแล้วยิ้มเลยเพราะนั้นถ้ามีอาจารย์เป็นมิตรเห็นหน้าอาจารย์แล้วยิ้มไหมคะอาจารย์มาก็ดีใจอู้อาจารย์มามีไหมคะบางคนอาจารย์กลับจากสุทธิจิตมานิโรมีบางคนดีใจมีไหมคะอาจแสดงว่าเป็นมิตรกับอาจารย์ใช่ไหมแต่ถ้าอาจารย์มาแล้วหูยมาแหมเมาะถ้าอย่างนี้ไม่เป็นมิตรกับอาจารย์มาใหม่อ่ะแล้วเดินสวนกันล่ะคะถ้าสมมติเดินสวนกับอาจารย์ก็มองสบตาอาจารย์แล้วก็ยิ้มให้อาจารย์อาจารย์ก็ยิ้มให้กันแสดงว่าเราเป็นมิตรกันไหมคะแต่ถ้าเห็นอาจารย์ปั๊บแวบหลบตาวูบรีบเดินหลบเข้าข้างทางวิวแสดงว่ามีความไม่ดีอะไรอยู่ในใจอยู่บ้างแล้วไม่อยากจะสบตาอาจารย์กลัวสายตาที่กร้าวแข็งของอาจารย์ดุจังเลยรู้จักกิเลสเราหมดเลยอะไรเงี้ยนะแต่มีบางคนที่พออาจารย์มาเขาก็ดีใจมากโอ้ยนี่คือความเป็นมิตรความเป็นมิตรทำให้เรามีความสุขทันทีทันควันเพราะนั้นคนฉลาดเนี่ยหาความสุขได้ง่ายมากเข้าใจหรือยังแค่เมตตาภาวะนะคือเมตตาเกิดขึ้นที่ใจมีขึ้นมาเลยมีเมตตานี่หมายถึงว่าคิดเป็นมิตรแป๊บหนึ่งแล้วหายเลยใช่ไหมคะอาจารย์อย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าภาวนาเพราะเกิดปรับดับหายแซ่บเลยถ้าภาวนาคือต้องเกิดเมตตาดับลงเกิดเมตตาอีกดับลงเกิดเมตตาอีกดับลงเกิดไปไหนทียิบจนความรู้สึกเกิดขึ้นเลยอย่างนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูมิตรดีเลิศของเราเดินเข้าบ้านมาเราต้องดีใจสุดขีดไหมคะเขาก็เคยดีกับเรามากคือแบบสมัยที่เรายากจนเนี่ยนะเขาช่วยเหลือเรามากมากมากมากเลยอ่ะเรารักเขามากแล้วเขาก็ดีกับเรามากแล้วเราก็ดีกับเขาดีกันมาตลอดเขาเป็นมิตรจริงๆเลยเราเห็นหน้าเขาปุ๊บเราดีใจสุดขีดไหมคะฮ้าวไม่ได้เจอกันนานเราก็ยิ้มเลยนะฮะเขาก็เดินเข้ามาใกล้เราเลยเสร็จแล้วปืนก็จ่อขมับเลยเลยนึกไหมแมวนี่คือการปล้นฮ่าจิตเปลี่ยนเลยไหมคะเปลี่ยนเลยพูดกันตรงๆนะไม่อยากจะปนแกเท่าไหร่หรอกแต่บอกตรงๆช่วงนี้ติดพนันบอลหมดเงินไป30ล้านเพราะฉะนั้นนี่คือการปล้นอยู่เฉยๆเฮ้ยเข้ามาเลยโอ้โหทีนี้พรรคพวกเข้ามาเป็นหลายคนเลยมาถึงก็มัดมือเราเลยล็อกๆแกร้องแอะเดียวฉันยิงสักขมับแกเลยนะอย่าร้องอย่าโวยวายเขาก็ปืนเจาะขมับเราเนี่ยแล้วก็บอกให้เพื่อนเขาเก็บของให้หมดเพชรอยู่ตรงนั้นทองอยู่ตรงนั้นเงินอยู่ตรงนั้นเซฟอยู่ตรงนั้นกูมันรู้หมดเลยอ่ะเพราะอะไรเขาเป็นมิตรดีของเราแล้วเราไปเผลอเล่าความลับอะไรบางอย่างให้เขาฟังเขาเก็บหูจิตใจเราเปลี่ยนไหมคะตอนนี้เราเป็นมิตรแล้วมีความสุขหรือเราทุกข์มากทุกข์มากไหมคะมากมากเลยใช่ไหมคะเสร็จแล้วเขาพูดจะคัดนี่คือการถ่ายทำหนังซึ่งคุณแมวแสดงได้ดีมากเพราะตกอกตกใจเหวอมากเลยอ่ะเอาเก็บของเขาที่เดิมเฮ้ยเขาจ้างให้ฉันมาถ่ายหนังแล้วก็เนี่ยตัดไปหลายเทคละแต่มันไม่เคยสำเร็จเพราะว่าไอ้คนถูกยิงเนี่ยมันขำพอเอาปืนมาจี้หัวมันก็ว่ามันถ่ายไม่ได้สักทีเขาก็เลยเอาแกเนี่ยเพราะว่าแกเหวอจริงๆเลยแบบทั้งตกใจทั้งเสียใจสุดขีดว่าเพื่อนเนี่ยทำไมเลวอย่างนี้อย่างเงี้ยแบบร้องไห้โอ้โหแกแสดงได้สมบทสมผันมากเลยเดี๋ยวแบ่งค่าจ้างให้ฉันได้ค่าจ้างอยู่10ล้านเดี๋ยวแบ่งให้เอง2ล้านแล้วกันเนาะฉันขอ8ล้านเพราะว่าต้องไปส่งลูกเรียนเมืองนอกงงไหมคะเมื่อกี้ตกใจแทบหัวใจวายตายเนี่ยนะได้2ล้านกลับมาเป็นมิตรดีกับเขาอยู่ไหมคะแต่เขาก็ขอโทษนะฮะเขาเอาพานดอกไม้ทุกเทียนมากราบตีนเรานะขอโทษที่ทำให้เสียขวัญ นะขวัญเอ้ยขวัญกลับมานะแต่เราได้2ล้านเราก็ยังยอมอยู่ไหมคะไม่บ่นจ้ากับคำหนึ่งนะไม่บ่นจ้ากับคำหนึ่งเพราะว่าได้2ล้านนี่เองนี่เป็นเรื่องเล่านะฮะแต่จิตใจเธอไปตามเรื่องที่เล่าไหมคะไปไม่ไปตอนที่ตกใจก็ตกใจไหมคะตกใจจริงหรือว่าตกใจปลอมตกใจจริงๆแต่พอพลิกได้2ล้านก็เปลี่ยนเพราะนั้นนี่คือเรื่องที่มันมีสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้ว่าจิตเราเนี่ยบางทีเป็นอย่างนี้แล้วหายปั๊บแล้วก็กลับมาเกิดสิ่งนั้นทีภาวะที่มีอะไรทีอยู่ในใจเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าทางดีนะทางดีเขาเรียกภาวนาเข้าใจไหมแต่ถ้าทางชั่วล่ะคะห้ามใช้ภาวนาให้ใช้อีกคำให้ใช้คำว่าประกอบภาษาบาลีว่าประกอบอย่างดีเชียวคือประกอบ

ร่วมประกอบร่วมประกอบร่วมประกอบร่วมร่วมภาษาบาลีว่าสังประกอบภาษาบาลีว่าโยคะหรือโยชะนะเพราะนั้นสังโยชน์สังโยชน์สังโยชน์แปลว่าประกอบประกอบร่วมประกอบร่วมประกอบจิตเกิดปั๊บประกอบร่วมจิตเกิดปั๊บประกอบร่วมจิตเกิดปั๊บประกอบร่วมอย่างนี้เรียกว่าคนมีสังโยชน์บรรยายนี้ยิ้มหน่อยดิยิ้มไม่ออกอาจารย์ทำไมอ่ะปฏิเคราะห์จังโยชน์ปฏิเคราะห์จังโยชน์ประกอบร่วมประกอบร่วมนะยิ้มไม่ออกจะยิ้มออกไงอาจารย์ยิ้มไม่ออกเนี่ยนี่คือปฏิฆะสังโยชน์ทางชั่วห้ามเรียกว่าภาวนาให้เรียกว่าสังโยชน์เพราะมันประกอบร่วมประกอบร่วมไม่ดีเลยแต่ถ้าทางดีนะคะพอจิตเกิดปั๊บเมตตาปึ๊กเมตตาปึ๊กมีเมตตาอะมีเมตตาอะมีเมตตาอะมีเมตตาเรียกว่าเมตตาภาวนาเข้าใจหรือยังสำหรับชาวบ้านจงมีเมตตาภาวนาจะได้เป็นชาวบ้านที่มีความสุขบ่อยพอมีความสุขบ่อยจิตนิ่งง่ายเป็นสมาธิง่ายเมื่อจิตนิ่งง่ายจึงเห็นอะไรตามเป็นจริงจึงเข้าใจป้าป้าตามเป็นจริงเข้าใจมาม่าตามเป็นจริงเข้าใจสถานการณ์ต่างๆตามเป็นจริงและเข้าใจตัวเองด้วยตามเป็นจริงว่ากรรมกรรมกรรมนะเมื่อก่อนก็อยู่กรุงเทพดีๆนะกรรมเนาะก็พัดเพพเนจรมาอยู่เจียงใหม่เพราะอะไรเคยมีจิตร่วมกับท่านวรยานีนะว่าโอ้ท่านบวชแล้วดูดีเนาะอยากอยู่ใกล้ท่านอะไรว่าไม่รู้ว่าเจตนาดวงไหนอะนะก็เข้าใจเพราะมีความสุขจากมีเมตตาภาวนากรุณาภาวนามุทิตาภาวนาอุเบกขาภาวนานี่คือพรหมวิหารธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้ชาวบ้านเนี่ยดำรงชีวิตอยู่ในความประเสริฐแบบชาวบ้านเป็นชาวบ้านต้องประเสริฐหน่อยนะก็เอาคำว่าพรหมวิหารธรรมมาสอนชาวบ้านให้มีการมีเจริญเมตตาภาวนากรุณาภาวนาไปนะแต่พอบวชเสร็จพระเจ้าเปลี่ยนละภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์คืออริมักมีองค์8อ้าวเปลี่ยนโฉมอีกละไม่ใช่ปมวิหารจีเหรอแมวขืนสอนนักบวชให้มีแต่ปมวิหาร4ไม่มีอริมักมีองค์8นักบวชก็จะขึ้นกุฏิกันเมตตาเมตตาเดี๋ยวก็ทำส้มตำปักปักปักปักปักปิกปิกปักปักอะไรคลุกคลีกันเพราะมันเมตตากันจังเลยอ่ะจริงป่ะไม่ได้พรหมวิหารไม่เอาอย่าไม่ใช่ไม่เอานะฮะเอาบ้างแต่พรหมจรรย์พรหมจรรย์ภิกษุทั้งหลายจงประพฤติพรหมจรรย์คืออริมักมีองค์8อริมักมีองค์8อยู่ในไหนอาจารย์อยู่ในอริยสัจ4เพราะนั้นอริยสัจ4จึงเป็นคำสอนหลักเข้าใจหรือยังอ้าวสรุปอริยสัจ4เป็นคำสอนหลักที่สอนเรื่องทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์สำหรับชาวบ้านดับทุกข์ให้ชาวบ้านพุทธเจ้าสอนเรื่องให้ทานนะลูกจะได้ไม่จนไม่จนแล้วตอนนี้รวยจังเลยรักษาศีลนะลูกชีวิตจะได้ไม่มีปัญหารักษาจีนแล้วจีน5ได้แล้วเพิ่มเป็นศีล8หน่อยสิลูกว้าวไม่ต้องมาว้าวเพิ่มขึ้นหน่อยดิก็รักษาศีล8แล้วก็ยังตุกอยู่อะภาวนาลูกเพิ่มเมตตาภาวนากรุณาภาวนามุทิตาภาวนาอุเบกขาภาวนาลูกตอนนี้ก็ภาวนาแล้วก็ได้รับตำแหน่งเป็นพ่อดีเด่นแม่ดีเด่นเพราะว่ามีพรหมวิหารธรรมแล้วแต่ก็ยังตุกอยู่งั้นเข้าวัดลูกมาลองถือพรหมจรรย์อยู่ในวัดสัก3เดือนมาเป็นปะขาวมาเป็นนาคมานุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติตามรอยพระภิกษุสิลูกโหต้องศึกษาเรื่องอะไรเนี่ยอริมักมีองค์8ลูกเพราะว่าต้องเติบโตมากกว่าพรหมวิหารแล้วคือต้องปฏิบัติตามอริมักมีองค์8เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ามีคำสั่งสอนเพื่อความดับทุกข์แก่ชนทุกชั้นทุกกลุ่มสันตติมหามาตย์เมาเหล้ามา7วัน7คืนเพราะได้รับตำแหน่งเป็นพระราชาไปรบมาชนะแล้วพระราชายกให้เป็นพระราชา7วันครบ7วันแล้วลงมาเป็นผบ.ทบ.อย่างเก่าเขาก็ขึ้นเป็นพระราชา7วันระหว่าง7วันซัดเหล้ามาทั้ง7วันเลยดูนางระบำ7วันวันที่7นางระบำตายเลยโศกมากร้องไห้ไปหาพระเจ้าเสียใจมากพระพุทธเจ้าตรวจดูแล้วคนนี้จะต้องตายในวันนี้เพราะนั้นถ้าสอนอริมักมีองค์8เนี่ยเขาตายก่อนที่เขาจะปฏิบัติจบนะถ้าสอนโพชฌงค์7ก็จบอีกเพราะว่าเขาเมาแอเลยเนี่ยจะกลับไปเข้าป่าเจริญโพชฌงค์ไม่มีสิทธิ์จะให้สอนอนุสติ6ไม่มีทางจะมานั่งระลึกถึงพระปูดพระตามพระสงฆ์ไม่ได้สอนสันตติมหามัตต์1คาถาเท่านั้น4บาทเอาท่องเลย

0: ขเหตุสสิงอุปสันโตจริตสสิแต่สอนนางเขมะว่าอุปสันตาจริตสสิเพราะนั้นเป็นผู้หญิงอันนี้ผู้ชายอุปสันโตจริตสสิสอนแค่นี้เอง4บาท1คาถาท่านสันตติมหาหมัดบรรลุพรึบเรียบร้อยบรรลุอรหันต์เลยเมาเหล้ามา7วันพวกเราก็ตื่นเต้นงั้นหนูไปกินเหล้า7วันได้มั้ยอย่านะเธออย่าไปกินเธอกินเหล้า7วันนะเธอไม่มีสิทธิ์นะเพราะเธอไร้การศึกษาในทางธรรมท่านสันตติมหาหมัดเนี่ยเป็นมหาหมัดถ้าเทียบกับเดี๋ยวนี้ก็คือนายกมนตรีเนาะเป็นถึงนายกมนตรีเนี่ยบารมีเยอะมั้ยคะพวกเราดูคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเคยเป็นอดีตนายกมนตรีเนี่ยคุณอภิสิทธิ์นี่ปัญญาเยอะกว่าพวกเรามั้ยคะพูดจาดีไหมคะถ้าเขาไมโครโฟนมาจ่อพวกเราหลายๆอันนะฮะช่อง5ช่อง3หยุดรึบหมดเนี่ยแล้วให้เราตอบแบบสงบสงบนี่ได้ไหมคะเราคงอเลิร์ตเราคงตื่นเต้นเราคงผีบ้าผีบอนะแต่คุณอภิสิทธิ์เขาก็ถูกฝึกมานะฮะหลายภพหลายชาติเพื่อมาเป็นนายกมนตรีเนาะแต่บารมีก็หมดไหมคะบารมีหมดก็ตกปักลงไปเป็นอดีตนายกมนตรีแต่ยังไงเขาก็ฉลาดกว่าชาวบ้านหลายๆคนไหมคะเข้าใจไหมฮะคนที่ขึ้นไปถึงขั้นตำแหน่งนายกมนตรีเนี่ยต้องเคยสะสมบารมีมาก่อนนะคะแต่ไม่ใช่นายกมนตรีที่โดนด่านะฮะถ้านายกมนตรีที่โดนด่านั่นคือสะสมบารมียังไม่พอไปสะสมบารมีด้านยศด้านเกียรติเท่านั้นเองแต่ไม่ได้สะสมด้านปัญญาบารมีมาเนาะเพราะฉะนั้นคนที่จะขึ้นไปเป็นใหญ่ควรจะสะสมบารมีทุกด้านเมื่อขึ้นไปอยู่ตำแหน่งนั้นจะได้ไม่เครียดเข้าใจไหมฮะไม่เครียดไม่งั้นมันเครียดนะถ้าเราเป็นนายกมนตรีที่อ้วนกลมปุ๊กลุกขึ้นตัวยากมากแล้วก็ป่วยบ่อยเนี่ยเขาก็จะเชิญเราออกไหมคะเนี่ยไม่ต้องเชิญนะตายเลยฮะลาหมดพ้นจากตำแหน่งพ่อตายเรียบร้อยเนี่ยกินเก่งเกินไปมีไหมคะของเรามีไหมนายกมนตรีที่ชอบทำกับข้าวมีไหมคะไปแล้วด้วยเรื่องอาหารแท้ๆไม่นานเลยอะไรเงี้ยเพราะนั้นเป็นระดับผู้ใหญ่นี่ต้องสร้างบารมีมาเยอะๆนะถึงจะขึ้นไปอยู่ตรงนั้นแบบค่อนข้างสบายหน่อยแต่ยังไงก็โดนด่าไหมคะพอเราเห็นนายกมนตรีโดนด่าเราเลยนึกว่าไงคะไอเราโดนด่านี่เป็นเรื่องธรรมดามากนะขนาดนายกยังโดนด่าเลยอ่ะเข้าใจยังต้องคิดให้เป็นนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าดับทุกข์ให้กับผู้คนด้วยวิธีการต่างๆแต่ความจริงเหล่านี้อยู่ในอริยสัจ4อริยสัจ4คือเรื่องทุกข์เหตุเกิดทุกข์แล้วก็วิธีหรือปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์เมื่อถึงความดับทุกข์เลยรู้เลยว่าอ๋อถ้าเราไม่มีเหตุเกิดทุกข์มันก็ไม่ทุกข์เท่านั้นเองก็เลยต้องอุทานว่าไงคะที่มันทุกข์
1: ก็เพราะมีเหตุเกิดทุกข์ถ้ามีเหตุเกิดทุกข์มันก็ต้องทุกข์ส่วนที่ไม่ทุกข์เพราะไม่มีเหตุเกิดทุกข์ไม่มีเหตุเกิดทุกข์มันก็ไม่ทุกข์
0: ง่ายๆเนาะงั้นพูดใหม่ที่มันเดือดร้อนก็เพราะมันมืดที่มันเดือดร้อนก็เพราะมันมืดและทำมันมืดมันก็เดือดร้อนเพราะความมืดใช่ไหมอ่ะต่อไปและที่ไม่เดือดร้อนก็เพราะมันสว่างแล้วเมื่อมันสว่างแล้วมันก็ไม่เดือดร้อนเพราะความมืดจริงหรือเปล่าเพราะนั้นคนที่มีศีลสมาธิปัญญาแล้วเนี่ยจึงไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ใดๆที่เกิดจากการตรณีเข้าใจไหมความทุกข์จากความตรณีความทุกข์จากการผิดศีลความทุกข์จากการฟุ้งซ่านความทุกข์จากการโง่เขลาไม่มารบกวนจิตใจเพราะบัดนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้ให้ทานสุดๆมหาทานข้าพเจ้าเป็นผู้รักษาศีลตั้ง43ข้อตั้ง311ข้อข้าพเจ้าเป็นผู้มีความสงบเพราะรู้เสร็จแล้วว่าจิตมันเกิดแล้วมันเข้าไปสงบของมันอยู่แล้วเข้าใจไหมจึงไม่มีบุคคลที่จะต้องมาสงบมันอีกเข้าใจหรือยังจิตเขาเกิดปั๊บเขาดับมีแต่ปัญญาที่ไปเห็นว่ามันสงบอยู่แล้วจึงไม่มีความอยากที่จะไปจัดการสงบกับมันอีกยุติความดิ้นรนที่จะจัดการให้จิตสงบอีกนะเพราะเห็นการเข้าไปสงบจึงศึกษาอุปสมะเข้าใจหรือยังการศึกษาอุปสมะคือนึกถึงการเข้าไปสงบของจิตรู้การเข้าไปสงบของจิตเห็นการเข้าไปสงบของจิตใช่ไหมคะตามดูการเข้าไปสงบของจิตและพิจารณาการเข้าไปสงบของจิตแล้วก็อธิษฐานจิตตั้งมั่นคือมีจิตตั้งมั่นอยู่กับความสงบของจิตที่ใสใสเป็นธรรมชาติจิตดั้งเดิมที่เกิดแล้วก็ดับไปสงบสงบไม่ดิ้นรนด้วยตัณหาใดๆทั้งสิ้นจึงไม่มีตัณหาเลยอย่างนี้นะคะก็ศึกษาเรื่องนี้ด้วยการนึกรู้ดูพิจารณาอธิษฐานจนกระทั่งปักใจเชื่อในเรื่องการเข้าไปสงบแห่งจิตเพียรประคองจิตอยู่ในความสงบแห่งจิตและตั้งมั่นอยู่กับความสงบแห่งจิตเป็นผู้นิ่งแน่วอยู่ในความสงบไม่ฟุ้งซ่านเลยและเป็นผู้มีการเห็นชัดในความสงบแห่งจิตว่าไม่ได้อยากเย็นอะไรเลยจึงเป็นคนรู้ยิ่งอภิญญาในสิ่งที่ควรรู้ยิ่งจึงรู้รอบปริญญาในสิ่งที่ควรรู้รอบว่าทุกทั้ง11ประเภทควรรู้รอบและเป็นผู้ประหารละตัณหา3ตัณหา6อนุสัย7มิชตะ8สารพัดละได้หมด อาสวะ4โอคะ4อวิชชาตัณหาอุปทานละได้หมดอสมิมานะละได้หมดเลยเมื่อสว่างแล้วจึงละได้หมดแล้วจึงได้พบความจริงว่าอ๋อตัณหามันเป็นเหตุเกิดทุกข์เหรองั้นไม่มีตัณหาก็ไม่มีทุกข์ละสิจบข่าวนิพพานจึงแปลว่าไม่มีตัณหาเครื่องเกี่ยวโยงจริงๆคำแปลจริงๆของเขาก็คือไม่มีเครื่องเกี่ยวโยงแต่ในอภิธรรมจะมีการวงเล็บเพิ่มว่าไม่มีตัณหาเครื่องเกี่ยวโยงนะคะแต่ในคำสอนอื่นๆความสิ้นตัณหาสิ้นโลภะสิ้นโทสะสิ้นโมหะคือนิพพานก็ได้ไม่มีโลภะเลยไม่มีโทสะเลยไม่มีโมหะเลยเป็นนิพพานก็ได้สิ้นสังโยชน์7เป็นนิพพานก็ได้นี้คืออริยสัจ4เนาะที่ช่วยคนได้ทุกระดับทั้งชาวบ้านและนักบวชถ้าเป็นชาวบ้านสั้นๆทานศีลภาวนาพรหมวิหารภาวนานะคะส่วนนักบวชศีลสมาธิปัญญาเพราะศีลเป็นมหาทานแล้วอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานักบวชต้องภาวนาไม่ใช่เหรออาจารย์ถ้าเป็นนักบวชต้องกายะภาวนาศีลภาวนาจิตตะภาวนาปัญญาภาวนาเท่านั้นนี่คือคำสอนของพุทธเจ้าที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เพราะฉะนั้นคำสอนเรื่องทุกข์เรื่องตัณหา6ตัณหา3เป็นเหตุเกิดทุกข์เรื่องอริยมรรคมีองค์8เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เพราะจะไปพบว่าเมื่อปฏิบัติครบมรรค8แล้วมันไม่อยากได้อะไรแล้วเพราะมันรู้ว่าความอยากได้เป็นเหตุเกิดทุกข์มันก็เลยจบง่ายๆอย่างนั้นนี่คือคำสอนหลักที่เป็นวิถีชีวิตอันประเสริฐเรียกว่าเป็นพรหมจรรย์อริยสัจ4จึงเป็นคำสอนหลักที่ครอบคลุมคำสอนทั้งหมดคำสอนทั้งหมดอยู่ในนี้นะฮะเพราะในอริยสัจ4มีอริยมรรคมีองค์8มั้ยคะในอริยสัจ4มีอริยมรรคมีองค์8ในอริยมรรคมีองค์8มีโพธิปักขิยธรรม37ประการเข้าใจไหมฮะในโพธิปักขิยธรรม37ประการเนี่ยมันจะครอบคลุมอิทธิบาท4อะไรๆหมดเลยขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านผู้สนใจใฝ่ในธรรมทั้งหลายขอให้ท่านเป็นผู้ที่มีปริยัติคือมีความรู้รอบในคำสอนที่เป็นหลักสำคัญของพระพุทธเจ้าขอให้ท่านมีปฏิปติคือการลงมือกระทำจนเป็นวิถีชีวิตจนได้บรรลุถึงความดับทุกข์หรือความสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานคือความไม่มีตัณหาเลยขอให้ท่านปฏิเวทะแทงตลอดธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนไว้ดีแล้วเมื่อใส่ใจจะพิจารณาธรรมอันใดจงแทงตลอดในธรรมนั้นนำคำสอนที่ถูกต้องไปประกาศต่อผู้คนเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์แก่มวลหมู่มหาชนตราบสิ้นกาลนานเทอญ
1: สาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
3: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวณสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันชวชาติคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร
2: แมสเอฟเอ็มร่วมทำร่วมใจ
4: ให้

ใจคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอฝากพระพุทธพจน์บทหนึ่งสอนว่าคนที่ผลัดวันว่าพรุ่งนี้ย่อมเสื่อมยิ่งผลัดว่ามะรืนนี้ก็ยิ่งเสื่อมฝากเป็นแสงธรรมส่องทางชีวิตนะคะร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันใหม่จากใจศิสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐ